0: โมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
4: เกิดเหตุภายในอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.อยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นเส้นทางรถไฟสายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ไปสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยสปป.ลาวหลังจากมีการขุดเจาะดอยหลวงเพื่อเป็นอุโมงค์เชื่อมจากบ้านห้วยช้างลอดตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายไปยังอำเภอเชียงของระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเหตุเกิดขณะช่างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์คาดว่าเป็นไฟส่องสว่างตรงจุดหนึ่งภายในอุโมงค์แต่อุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่ติดตั้งได้หล่นลงมาทับช่างที่อยู่ในโครงเหล็กที่ทำเป็นนั่งร้านค้ำยันในอุโมงค์เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีจำนวน2คนและมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีกจำนวน3คนหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่เร่งนำร่างของทั้งหมดออกจากอุโมงค์ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนส่วนจุดเกิดเหตุพบว่ามีการขุดเจาะอุโมงค์จบแล้วและแข็งแรงดีมีการฉีดคอนกรีตเข้าไปบนผนังและมีการติดตั้งคานเหล็กเป็นนั่งร้านเป็นทางยาวภายในอุโมงค์ด้านบนคานเหล็กเป็นอุปกรณ์ที่เป็นโลหะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเส้นโลหะหนักเช่นกันโดยมีลักษณะที่เป็นซี่โลหะที่เป็นที่เชื่อมเป็นวงกลมซึ่งช่วงเกิดเหตุโลหะวงกลมดังกล่าวได้ตกลงมาทับร่างของผู้ประสบเหตุจนติดอยู่กับคานเหล็กดังกล่าวปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: บาเยิร์นมิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีประสบความสำเร็จในการดึงดาวเด่นฟุตบอลโลก2026เข้าสู่ต้นสกัดเมื่อบรรลุข้อตกลงคว้าตัวอิสมาเอลไซบารีแนวรุกทีมชาติโมร็อกโกจาก PSV Eindhoven ด้วยค่าตัวรวมทั้งสิ้น55ล้านยูโรหรือประมาณ 2,090 ล้านบาทโดยทีมเสือต้าสามารถปิดดีลกับ Eindhoven อย่างเป็นทางการพร้อมกับเตรียมให้นักเตะวัย25ปีเข้ารับการตรวจร่างกายในสหรัฐอเมริกาก่อนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจบทัวร์นาเมนต์ระดับโลกครั้งนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2อัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ชนะทีมชาติสวีเดน5-1ส่วนกลุ่ม E นัดที่2ทีมอิซิเล็กเยอรมนีชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการเทอร่าวอชมันโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเล่ประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซอฟเรฟนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ3ของโลกและเป็นมือ1ของรายการพิกล็อกพ่ายเทเลอร์ฟริชคู่แข่งชาวอเมริกันมือ9ของโลกและเป็นมือ5ของรายการ1-2เซต7-6ไทยเบรก7-4 4-6และ5-7ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมตบลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมสาวแคนาดา3-1เซต25-21 22-25 25-18และ25-20คะแนนปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม E เอกวาดอร์พบกับคูราซาวเวลา 7:00 นต่อด้วยกลุ่ม F ตูนิเซียพบกับญี่ปุ่นเวลา 11:00 นก่อนจะปิดท้ายที่กลุ่ม H ทีมกระทิงดูสเปนพบกับซาอุดิอาระเบียเวลา 23:00 นสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันอาทิตย์สุดสัปดาห์21มิถุนายน2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับกับทีมงานรายการกองทบกเพื่อประชาชนทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันอาทิตย์สดใสแบบนี้เนี่ยนะครับวันอาทิตย์บอกว่าเป็นวันครอบครัวเชื่อว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่หลายท่านหลายคนนะครับก็น่าจะหยุดงานนะแล้วก็ทำกิจกรรมกับครอบครัวกับที่บ้านเนี่ยนะครับบางคนก็ไปไหว้พระสวดมนต์ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของสภาพอากาศยังคงต้องติดตามนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ปริมาณฝนเดี๋ยวขึ้นลงๆในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามรักษาสุขภาพนะครับเพราะว่าหลายคนฤดูฝนปีนี้ก็ป่วยไข้ไม่สบายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับก็อยากจะให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเริ่มต้นรายการนะครับไปที่กิจกรรมดีๆเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันหน่อยนะครับเรื่องของการบริจาคโลหิตครับคุณวรรณภา
0: ค่ะ
1: บุญใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่นะคะได้บุญได้กุศลด้วยเขาบอกโลหิต1ถุงเนี่ยสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากถึง3คนด้วยกันกับคุณณัฐะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ถือโอกาสนี้เลยละกันนะคะเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ภาในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
1: ครับก็เชิญชวนนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปก็ได้นะครับร่วมกันทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตก็เพื่อเป็นการให้ชีวิตเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับก็บริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยทั้ง12แห่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่ศูนย์ใหญ่ก็คือที่ถนนอังรีดูนังกรุงเทพมหานครรวมถึงโรงพยาบาลสาขาภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคได้เช่นเดียวกันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและในส่วนของการถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พานะครับสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพของพระองค์พาในห้วงต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปันนระสมวานหรือว่าครบ15วันเขาจัดขึ้นวันไหนนะครับ
0: ค่ะก็ในช่วงปลายเดือนนะคะ25มิถุนายนซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสค่ะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือวันศุกร์26มิถุนายนนั่นเองเดี๋ยวกำหนดการหรือว่าความคืบหน้าอย่างไรเราก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันให้ได้ทราบกันค่ะ
1: ครับก็พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจะยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของพี่น้องคนไทยตลอดไปทุกหมู่เหล่านะครับแล้วก็ทุกพระกรณียกิจทุกการเสด็จลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพระกรุณาธิคุณกับผู้ต้องขังหลังกำแพงสูงนะครับณปัจจุบันนี้หลายคนที่เป็นผู้ต้องขังสามารถที่จะออกมาใช้ชีวิตได้อย่างมีอาชีพที่มั่นคงในการเลี้ยงดูตนเองเพราะโครงการของพระองค์ที่นำอาชีพเข้าไปส่งเสริมนำอาชีพเข้าไปสอนให้กับผู้ต้องขังได้มีอาชีพมีทักษะติดตัวเลี้ยงดูตนเองได้เนี่ยนะครับก็นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับไปดูกันที่เรื่องของน้องคนเล็กนั่นก็คือในส่วนของทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569กันบ้างบรรยากาศหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกหลักสูตรทหารใหม่6สัปดาห์แล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ค่ะก็น้องๆปรับตัวเป็นทหารอย่างสมบูรณ์แล้วนะคะคุณณัฐา
1: ครับ
0: ซึ่งน้องๆก็อยู่ในช่วงของการฝึกเฉพาะหน้าที่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์สบายๆแบบนี้ก็เป็นวันพักผ่อนของน้องๆในการทำกิจกรรมเล่นกีฬานันทนาการต่างๆนะคะแล้วก็หลายหน่วยเขาก็เปิดให้ผู้ปกครองให้ครอบครัวได้เข้าเยี่ยมน้องๆเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการฝึกในขั้นต่อไปด้วยค่ะ
1: ครับก็การฝึกต่างๆอย่างเช่นการฝึกเฉพาะหน้าที่ของทหารใหม่หรือว่าทหารกองประจำการผลัดที่1ทับ2569เนี่ยเขาฝึกเพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองในการบรรจุต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยนั้นๆได้นะครับเป็นการฝึกฝนอบรมวิชาทหารในขั้นที่สูงขึ้นก็น้องๆได้สัมผัสกับอาวุธยุทโธปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ตัวเองจะต้องนำไปใช้จริงๆมีการฝึกนะครับในตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นใครเป็นทหารปืนใหญ่ก็ไปฝึก เกี่ยวข้องกับเรื่องของสาขาทหารปืนใหญ
0: ่
1: ใครเป็นทหารพลานะครับก็ไปฝึกไปดูเรื่องของการพลาธิการว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะรวมถึงทหารแพทย์อันนี้ก็จะเข้มข้นนิดนึงนะครับก็คือจะมีการฝึกเรื่องของการดูแลการปฐมพยาบาลอย่างครอบคลุมในทุกมิติเลยทีเดียวครับ
0: ค่ะก็มีหลายๆพลนะคะพลปืนพลช่างพลครัวพลรบพิเศษก็มีอันนี้ก็โหดหมั่นหานะคะตามหน้าที่แต่ละบุคคลกันไปนะคะซึ่งทางหน่วยก็ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าไปจับปืนจับอะไรแล้วจะถูกไหมตามขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง
1: เขามีคนดูแลอย่างใกล้ชิดกำลังพลที่คือในการฝึกเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าเขาจะมีในส่วนของกำลังพลที่เป็นบรรดาครูฝึกผู้ฝึกต่างๆหรือว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องเขาจะคอยดูแลน้องๆทุกฝีก้าวเลยโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์คุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าก่อนที่จะนำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาให้น้องๆฐานกองประจำการหรือว่าน้องๆฐานใหม่ได้ฝึกกันเนี่ยก่อนหน้านั้นเขามีการตรวจสอบนะอย่างเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นแล้วมั่นใจว่าจะต้องปลอดภัยมั่นใจว่าในการฝึกจะต้องไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วจึงนำยุทธอุปกรณ์หรือว่าอาวุธเหล่านี้มาให้น้องๆได้สัมผัสแล้วก็ได้ใช้การฝึกจริงๆครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรารัดกุมนะคะนอกจากนี้นะคะคุณณัฐาเขายังมีการจัดการฝึกแบบเป็นยูนิตสคูลด้วยนะคะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับน้องๆก็เมื่อสักครู่นี้พูดถึงในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อันนี้พูดถึงในเรื่องของพื้นฐานของการปฐมพยาบาลนั่นเองค่ะอย่างเช่นการประเมินผู้ป่วยแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บการใช้สายรัดห้ามเลือดเราเห็นอยู่บ่อยๆว่าน้องๆเนี่ยมีโอกาสได้ฝึกฝนตั้งแต่เข้าไปประจำการแรกเลยนะคะ
1: ครับก็เป็นทักษะติดตัวให้กับน้องๆเนี่ยนะครับเผื่อที่การปฏิบัติภารกิจในอนาคตต่อไปนะครับอาจจะมีในส่วนของการปฏิบัติภารกิจแล้วเกิดได้รับบาดเจ็บข
0: ึ้
1: นมาเนี่ยนะครับสายรัดห้ามเลือดใช้อย่างไร
0: อ
1: ุปกรณ์ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยใช้อย่างไรน้องๆตรงนี้มีองค์ความรู้ทั้งหมดสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนผู้ร่วมปฏิบัติภารกิจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเรื่องของการศึกษานะครับฐานกองประจำการก็ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่บอกไปว่าทุกด้านการศึกษาเนี่ยก็ดูแลให้เป็นไปตามภาคการบังคับของประเทศไทยนะครับอย่างเช่นที่ภาครัฐได้มีการจัดการศึกษาให้ตามกฎหมายโดยมีกฎหมายให้เป็นผู้ปกครองเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยจะต้องส่งบุตรหลานเข้าเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน9ปีจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศนะครับบางครอบครัวนะอันนี้เราต้องบอกว่าต้นทุนของแต่ละคนแต่ละบ้าน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันนะบางครอบครัวมีฐานะที่อาจจะลำบากค่อนข้างที่จะยากจนเนี่ยนะต้องขออนุญาตก็ต้องประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวหรือบางทีเนี่ยลูกนะครับก็อาจจะจำเป็นต้องออกมาช่วยพ่อแม่ในการทำมาหากินก่อนก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้ารับการศึกษาต่อแต่เมื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจำการแล้วเป็นยังไงครับ
0: ค่ะเราก็จะเติมเต็มในส่วนของตรงนั้นให
1: ้
0: ตรงนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่นะคะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยสร้างอาชีพสร้างคนนะคะคุณณัฐะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ไขการไม่รู้หนังสือให้กับน้องๆพลทหารที่ไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนที่ประเมินมาก็เห็นอยู่หลายคนเหมือนกันนะคะน้องๆที่เข้าไม่ถึงการศึกษาภาคบังคับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เติมเต็มให้เพื่อที่ในช่วงระยะเวลาที่เข้ามารับใช้ชาติเนี่ยจะ1ปีครึ่ง6เดือนหรือว่า2ปีเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปล่าเพราะว่าน้องๆก็จะได้มีคุณวุฒิติดตัวไปด้วยนะคะหลังจากปลดประจำการไปแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มีการที่จะมาทำแบบส่งๆนะอยู่ในค่ายทหารจะมาเรียนรู้แบบส่งๆได้วุฒิไม่ใช่นะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขามีการแบ่งเกณฑ์ตามหลักความรู้แล้วก็ความสามารถของน้องๆคือต้องบอกว่าบางคนเนี่ยนะพี่ปอมแปมเข้าไปทหารกองประจำการอายุอาจจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเมื่อเทียบกับน้องๆเด็กๆเยาวชนแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้หนังสือน
0: ะ
1: ก็คือยังมีปัญหาในเรื่องของการยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยนะฮะเราก็ฝึกให้นะโดยครูผู้เชี่ยวชาญเชิญมาจากนอกหน่วยก็
0: ม
1: ีหรือว่าบางผลัดนะแล้วก็บางหน่วยฝึกเนี่ยเขามีทหารกองประจำการที่มาจากคณะครุศาสตร์บางน้องบางคนเนี่ยเรียนมาเพื่อเป็นครูก็ใช้น้องคนนี้แหละนะนำมาสอนหนังสือให้กับเพื่อนๆ อย่างใกล้ชิดเลยบางคนเข้าในหน่วยทหารมาเนี่ยอาจจะยังไม่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เมื่อจบออกไปแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองบอกว่า โอ้มันว้าวมากเลยสามารถที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วมีคุณวุฒิที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดือนจากเดิมก่อนที่เข้ามาประจำการด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นในลักษณะเพื่อนสอนเพื่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก่อนนี้นะเราก็นำบรรยากาศมาฝากกันนะครับติดตามกันได้คุณผู้ฟังผ่านไลน์กรุ๊ปของหน่วยฝึกหรือว่าพี่น้องประชาชนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของทหารกองประจำการแต่อยากรู้ว่ากองทัพบกเขาฝึกอะไรกันบ้างก็ติดตามได้ที่เพจกองทัพบกนะครับ Royal Thai Army หรือว่าจะเป็นที่เพจหน่วยฝึกทหารใหม่ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนและเดี๋ยวมีเรื่องของนิทรรศการรวมถึงกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี
1: ้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะเจอนะคุณนนภาแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: เมื่อเดือดร้อนแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือก็ทุกหน่วยงานแหละแต่ว่าในส่วนของกองทัพบกเรามีกำลังพลที่มากพอเรามียุทธโภคกรที่มีศักยภาพเราก็นำกำลังที่เราสามารถทำได้ตรงเนี้ยไปบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยครับ
0: ค่ะหรือแม้แต่ในเรื่องของการขนย้ายสิ่งของนะคะหน่วยทหารของเราก็มีสภากำลังพอที่จะไปช่วยเหลืออย่างเช่นที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกองพันทหารม้าที่3กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่ออะไรเพื่อเตรียมที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้ที่ช่วงนี้เจอกับช่วงของมรสุมนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นฤดูมรสุมของพี่น้องภาคใต้นะครับมีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าคลื่นลมที่ทะเลก็ค่อนข้างแรงเลยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเดี๋ยวสักครู่นึงเรื่องของกรมอุตุเรานำมาพูดคุยนะครับแต่ย้อนกลับมาที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนกันก่อนนะครับหน่วยทหารมีความพร้อมมากๆนะฮะจากพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยไปในพื้นที่ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6นะครับเป็นหน่วยทหารที่ก็อยู่ในพื้นที่ของภูมิภาคนะครับเขามีการนำกำลังพลพร้อมด้วยยุทธปกรณ์ของหน่วยทำอะไรก็ตรวจความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยนะคุณผู้ฟังก็เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเราเตรียมพร้อมมากที่สุดนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ทันทีนะฮะเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องดำเนินการได้อย่างเป็นประสิทธิภาพลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนหรือว่าบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้มากที่สุดซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกและศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ครับ
0: ที่นี่ก็ไม่น้อยหน้ากันเหมือนกันนะคะคุณณัฐะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่4เขาก็มีการตรวจสภาพความพร้อมของการเตรียมช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกันโดยเฉพาะความพร้อมกำลังพลยุทธโภคนะคะเพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ประสบภัยพิบัตินั่นเองค่ะ
1: ครับก็ยังอยู่ที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะครับเหนือสุดแดนสยามเหนือสุดของประเทศไทยคือที่จังหวัดเชียงรายนะครับเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ท่านลงพื้นที่พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับไปที่อำเภอแม่สายก็ไปติดตามการดำเนินงานการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรลำน้ำสายถ้ากับถ้าก่อนหน้านี้เราจำได้ก็คือที่แม่สายไม่ว่าจะเป็นที่ตลาดสายลมจอยหรือว่าในพื้นที่ทางเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เลยแล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมหาศาลมากๆนะครับก็มีการไปซ่อมแซมไปดูในเรื่องนี้แหละฮะก็เตรียมรับมือตลอดทั้งฤดูฝนนี้นะครับให้มีความพร้อมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำการเตรียมกอกถุงบิ๊กแบ็กต่างๆแล้วก็นำไปวางในจุดเสี่ยงที่เขามีการประเมินก่อนหน้านี้ว่าตรงนี้แหละอาจจะเกิดในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็ไปเตรียมป้องกันกันไว้นะครับหน่วยในพื้นที่ที่ดำเนินการเนี่ยก็จะมีกองพลพัฒนาที่3นะครับมณฑลทหารบกที่37แล้วก็กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่17ในพระองค์เนี่ยนะฮะมีการจัดทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์เข้าบูรณาการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องขณะนี้เขาก็ยังทำกันอยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะก็ซ่อมแซมมาตั้งแต่15พฤษภาคมซึ่งก็คาดการว่ากำหนดแล้วเสร็จใน45วันนะคะซึ่งในวันดังกล่าวแม่ทัพภาคที่3ท่านก็ไปที่บริเวณชุมชนหัวฝายด้วยไปพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็นำถุงยางชีพไปมอบให้ด้วยไหนๆก็ไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังไปมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเยาวชน3โรงเรียนในพื้นที่ด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่บริเวณชุมชนหัวฝายและสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะคะที่กำลังทำงานกันอยู่ขมักเขม้นเลยเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำใช้รถโกยตักปรับสภาพพื้นดินนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังกั้นน้ำตอนนี้นะคะคุณณัฐะใกล้แล้ว 60% แล้วค่ะ
1: ก็เกินครึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงนี้จนถึงวันที่24มิถุนายนบอกว่าประเทศไทยเรามีฝนลดลงนะครับแต่ว่าในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่อย่างเช่นที่ภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนอยู่ที่40-60%ของพื้นที่สถานการณ์เรื่องเอลนิโญในปีนี้นะครับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลในส่วนของกองทัพบกเองก็ด้วยเนี่ยนะฮะก็มีการดำเนินการเพื่อเป็นการป้องกันในเรื่องของภัยแล้งให้กับประชาชนอย่างกองทัพบกเนี่ยก็เดินหน้าแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่องในทุกมิตินะครับทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคด้วยเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนช่วงท้ายรายการคุณนุณภาทราบมาว่ามีงานที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยนะครับเป็นงานที่น่าสนใจมากๆค่ะ
0: ค่ะก็ถือโอกาสเชิญชวนนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่รู้จะไปไหนไปเที่ยววัดกันค่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งเขามีการจัดงานที่น่าสนใจนะคะเชิญชวนนะคะร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธานี่คือชื่อธีมงานของเขานะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มีทั้งนิทรรศการแล้วก็มีในส่วนของของกินของใช้การแสดงแสงสีสวยงามมากๆเลยทีเดียวใครไม่รู้จะไปไหนไปฝึกทำขนมไทยนะคะ
1: นะ
0: น่าสนใจ
1: ใช่แล้วก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังนะเขาจัดมาตั้งแต่วันที่19มิถุนายนแล้วก็จัดจนถึงวันนี้แหละฮะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเอาปิดท้ายรายการเวลายังมีอีกนิดนึงไหมพี่เอ็กได้อยู่เนาะโอเครายการประกวดนะครับสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยกองทัพบกนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนไทยผู้มีหัวใจในการรักศิลปะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในโครงการสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ถ่ายทอดนะครับพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ครับ
0: ค่ะก็คุณสมบัติผู้เข้าร่วมส่งผลงานนะคะเป็นน้องๆที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าเปิดรับผลงานจากทั่วประเทศเลยชิงทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรนั่นเองค่ะ
1: ครับซึ่งการประกวดเนี่ยเขาแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มภูมิภาคกับกลุ่ม128อำเภอในพื้นที่ชายแดนแล้วก็การแบ่งการประกวดก็แบ่งออกไป2รอบเช่นเดียวกันก็จะมีระดับภูมิภาคแล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับติดตามรายละเอียดความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยหรือจะดูที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.sangsinphasathai นะ www.sangsin69.com หรือจะสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในวันเวลาราชการที่เบอร์อะไรครับ
0: ค่ะ022977594ค่ะ
1: ครับก็น้องๆคนไหนที่มีใจรักในงานศิลปะพลาดไม่ได้นะครับทุนการศึกษารวมกว่า 200,000 บาทถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากๆเลยทีเดียวและก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้านี้คงต้องล่ำลากันแล้วเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณอนุณภาผมและค่ะพร้อมคุณบุญส่งและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
4: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ระด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: แม้นกระทั่งโจรที่ว่าร้ายแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850-7982 081

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน25จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน25จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงทำให้25จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากโดยจะมีฝนตั้งแต่ร้อยละ30-60ของพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงากระบี่ตรังสตูลรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยทั้งนี้ขอประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในช่วงนี้ตลอดช่วงครับวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: ปิดท้ายที่กองทัพเรือจับกลุ่ม10ชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายตอกย้ำปิดด่าน 100% ได้ผลจริงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: พลเรือตีปารัตน์รัตนชัยพันโกศกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จับกลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาที่ลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน10รายประกอบด้วยชาย7รายหญิง2รายและเด็กหญิง1รายบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ถูกจับกุมให้การว่าเดินทางมาจากพื้นที่ตอนในของจังหวัดจันทบุรีซึ่งทำงานรับจ้างในสวนทุเรียนและต้องการลักลอบเดินทางกลับประเทศกัมพูชาผ่านช่องทางธรรมชาติโดยมีการเสียค่าใช้จ่ายให้ผู้นำพารายละ 3,300 บาทก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและจับกุมได้โฆษกกองทัพเรือยังกล่าวว่าผลการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งผลสำฤทธิ์ของมาตรการปิดด่าน 100% และการเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่ชายแดนตลอด24ชั่วโมงซึ่งไม่เพียงแต่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่ยังช่วยสกัดกั้นเครือข่ายกระบวนการนำพาบุคคลการค้ามนุษย์และกิจกรรมผิดกฎหมายข้ามชาติในทุกรูปแบบชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
8: 1หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: มีความตระหนี่ยอมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและยอมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญา เป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ 1. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธาย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลยอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลยอมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3. ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษายอมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4. ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคยอมเห็นการบริจาคที่มีในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะ จาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมะนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4. ไม่หลงทำกาลกิริยา 5. หลังจากทำกาละแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือแต่งตั้งบุคลากรประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริต เมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกะลามคฤทายวันเมืองสุงกุมารศีสะในภัคคชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดา ประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนะทุนละมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนะกุลละมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้คฤหปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีภรรยาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุดน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นยอมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไปในภายในของบุคคลนั้นยอมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตวรรคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวัคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วยอมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคว ักธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยยานเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวันนะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมลินีเนาะสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงนะคะนางฟ้าใจไรค่ะก็ผู้ประพันธ์นะคะก็คือคุณสุรพันธ์สมสนิทนะคะก็ประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาถวายพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะคะเรียกว่านางฟ้าใจไรจริงๆด้วยนะคะก็ตามที่ประกาศของทางสำนักพระราชวังนะคะมีพระยถาบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ15วันทุกวันค่ะในช่วงของวันที่9ขออภัยนะคะในช่วงของเวลา 9:00 นถึงเวลา 20:00 นก็เริ่มกันสัปดาห์หน้าวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัศกุลราชนิกูลองค์คมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ100วันก็จะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะใครที่เป็นภาครัฐภาคส่วนเอกชนก็สามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมค่ะทางกรมเจ้าท่าก็อำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายนะคะแล้วก็สักการะพระศพตรงนี้ค่ะก็จะมีด้วยกัน3เส้นทางนะคะในพื้นที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมีการรับกันที่ท่าเรือวัดอรุณท่าเรือวัดระฆังส่งกันที่ท่าเรือท่าช้างค่ะก็วันที่20ถึงวันที่26มิถุนายนนะคะหรือไม่ก็ให้บริการกันตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นาทีหรือไม่ก็จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้ของทางกรมเจ้าท่า นะคะก็ถ้าใครไปก็สามารถที่จะเดินทางไปกันได้ค่ะนี้มาในเรื่องราวของเด็กๆกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าใครได้อ่านในสื่อของโซเชียลนะคะได้ติดตามค่ะก็บอกว่าภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีการเตรียมผลักดันมาตรการควบคุมการชกมวยของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีโดยอำนาจกำหนดข้อห้ามในด้านของการชกหากว่ามีเงื่อนไขกติกาและก็อุปกรณ์ในด้านของการป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมนะคะส่งผลให้คนในวงการมวยเนี่ยหลากหลายพื้นที่เรียกว่าเป็นการออกมาแสดงความกังวลแล้วก็เป็นการคัดค้านกันด้วยโดยมีการมองนะคะว่าอาจจะกระทบต่อโอกาสของน้องๆเรียกว่าเป็นอนาคตของเยาวชนที่มีการเติบโตในเส้นทางตรงนี้ก็ได้ในด้านของการชกมวยซึ่งตรงนี้นะคะมีทางของย้อนไปเมื่อวันที่15มิถุนายนเพิ่งจะผ่านมานะคะทางผู้สื่อข่าวบอกว่ามีการลงพื้นที่ในค่ายมวยใหญ่ของเชนซีฟู้ดสวนจากคาเฟ่อำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ฝึกซ้อมของนักมวยเยาวชนหลากหลายคนด้วยก็พบว่าน้องๆอยู่อายุนะคะ8-14ปีมีการกำลังฝึกซ้อมอย่างเป็นระเบียบมีการวิ่งวอร์มร่างกายด้วยมีการกระโดดเชือกนะคะฝึกเรียกว่าเป็นความคล่องตัวมีการซักซ้อมออกอาวุธในด้านของมวยไทยตรงนี้มีการเรียกว่าล่อเป้าหรือไม่ก็การเตะ กระสอบทรายตลอดจนมีการฝึกระเบียบวินัยนะคะดูแลในด้านของสุขภาพด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตรงจริงภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของครูฝึกครูมวยแล้วก็ผู้ปกครองที่ส่งน้องๆเข้าไปศึกษาตรงนี้ด้วยพร้อมกับนะคะเขาบอกว่าที่เหมาะสมตรงนี้สำหรับวัยแล้วก็เป็นการลดความเสี่ยงจากการที่อาจจะทำให้น้องเกิดการบาดเจ็บตรงนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะนายนิกูลเกษรินนะคะผู้อำนวยการขออภัยนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่8ของตำบลบ่อน้ำร้อนแล้วก็เป็นเจ้าของค่ายมวยดาวรุ่งกันตังบิ๊กโฮมนะคะบอกว่าหากว่ามีการห้ามน้องๆอายุต่ำกว่า15ปีขึ้นชกมวยอย่างเด็ดขาดอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเด็กที่มาจากหรือว่าเป็นครอบครัวที่ยากจนใช้จ่ายในด้านของเขาเรียกว่ารายได้ของน้องๆเนี่ยมาจากการชกมวยเป็นส่วนหนึ่งในด้านของการช่วยเหลือครอบครัวตรงนี้ก็ว่าได้ทั้งนี้ทางค่ายมวยของตนเนี่ยไม่ได้หักค่าเขาเรียกว่าค่าตัวของน้องๆแต่อย่างใด แต่ว่าเด็กๆเนี่ยได้รับค่าตัวเต็มนะคะแต่ว่าคุณนิกูลมองว่าปัญหาที่แท้จริงมันไม่ใช่อยู่ที่การชกมวยของเด็กแต่ว่าหากควรมันอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็นมาตรการการกำหนดการดูแลที่เหมาะสมเพราะว่าน้องๆอายุอยู่ระหว่าง 8-15 ปีซึ่งเป็นวัยที่ต้องการในด้านของการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยหากว่าน้องๆไม่ได้ออกกำลังกายหรือไม่ก็ฝึกในด้านของกีฬาตรงนี้อาจจะเสี่ยงเกี่ยวกับในด้านของยาเสพติดนะคะสิ่งตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยั่วยุเข้ามาตรงนี้ได้ด้วยค่ะส่วนในด้านของนะคะดาบตำรวจนิติพลผลิตผลประธานชมรมนักมวยสมาคมสมัครเล่นของทางจังหวัดตรังก็บอกว่าขณะนี้นะคะคือทางค่ายมวยหลากหลายแห่งเนี่ยในจังหวัดตรังก็กำลังเรียกว่าเป็นการติดตามในด้านของรายละเอียดในด้านของกฎหมายอย่างใกล้ชิดด้วยหากว่ามีการหาลือกันตรงนี้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในด้านของวงการมวยในพื้นที่ของทางภาคใต้รวบรวมข้อมูลส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะกีฬามวยไทยส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมีระเบียบวินัยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จริงๆจำนวนเด็กมากมายที่เข้าร่วมในด้านของการฝึกซ้อมเพื่อเป็นการออกกำลังกายตรงนี้คือมันไม่ได้มุ่งหวังว่าจะขึ้นชกจริงๆทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ความสามารถนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีการพัฒนาสู่ในด้านของการเป็นนักกีฬาในระดับสูงก็ว่าได้แต่ว่าอยากบอกว่าในอำนาจจากการฟังความคิดเห็นจากคนนะคะในวงการมวยตรงนี้โดยตรงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยในด้านของการเกิดปัญหาร้ายแรงกับเด็กๆจากค่ายมวยตรงนี้ที่มีการลงพื้นที่นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าอาจจะเป็นผลดีสำหรับเด็กด้วยในด้านอะไรบ้างด้านของวินัยสุขภาพนะคะการอยู่ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยหากว่ามีข้อกังวลตรงนี้เรื่องความปลอดภัยตรงนี้นะคะก็ควรที่จะแก้ไขในด้านของเป็นประเด็นที่มันเป็นรายไปมากกว่าการสั่งห้ามโดยเด็ดขาดตรงนี้นะคะแต่ว่าคนในวงการมวยที่จังหวัดตรังในพื้นที่ที่ใกล้เคียงก็เขาเรียกว่ายังคงมีการเรียกร้องกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากจะขอให้นะคะทางภาครัฐมีการทบทวนในความคิดตรงนี้ด้วยแล้วก็เสนอในด้านของการกำหนดมาตรการการคุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับเด็กในช่วงแต่ละช่วงแต่ละวัยด้วยควบคู่กับการส่งเสริมในด้านของกีฬามวยตรงนี้นะคะคือในฐานะที่เป็นกิจกรรมในการสร้างโอกาสด้วยหรือไม่ก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มของเด็กที่ด้อยโอกาสตรงนี้แล้วก็น้องๆ อาจจะมีครอบครัวที่ยากจนด้วยนะคะคือผลอาจจะออกมาเป็นอย่างไรก็ลองดูนะคะลองติดตามในด้านของข่าวสารดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะก็เอาใจช่วยในด้านของครอบครัวที่น้องๆ อาจจะมีรายได้น้อยนะคะเพราะบางคนอาจจะอายุอยู่ระหว่าง 4-5 ปีนะคะลองไปขึ้นชกมวยอาจจะได้รับความบาดเจ็บตรงนี้แต่ว่าทางค่ายมวยก็จะต้องดูแลเป็นอย่างดีในด้านของความปลอดภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆได้มาอยู่ตรงนี้ฝึกระเบียบฝึกวินัยนะคะดูในด้านของการออกกำลังกายตรงนี้จะทำให้น้องๆห่างไกลจากยาเสพติดอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นข้อพิจารณาจากทางคณะกรรมการว่าจะทำกันอย่างไรต่อไปด้วยนะคะทีนี้ก็สำหรับในด้านของน้องๆเด็กๆก็ยังไม่หมดนะคะมาต่อกันที่เรื่องของทางอย.นะคะบอกว่ามีการแจ้งเตือนผู้ปกครองให้มีการระวังเขาบอกว่าเป็นของเล่นที่เขาบอกว่านุ่มนิ่มสกุชชี่เขาบอกว่ามันเป็นที่มาพร้อมกับกระบอกฉีดยาแล้วก็มีเข็มฉีดยาด้วยซึ่งก็พบว่ามีการจำหน่ายนะคะในบริเวณของสถานศึกษาแล้วก็บนแพลตฟอร์มของออนไลน์ด้วยซึ่งอาจจะเสี่ยงทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วก็มีการติดเชื้อในเด็กเล็กด้วยรวมถึงการสร้างความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ตรงนี้นะคะพร้อมกับมีการประสานทางแพลตฟอร์มของออนไลน์ด้วยมีการระงับในด้านของการโฆษณาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ทำอย่างไรเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ที่บริโภคนะคะเพื่อความปลอดภัยตรงนี้จะทำกันอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์รุ่งฤดีมวลประสิทธิ์พรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาก็บอกว่าทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือไม่ก็อย.มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของน้องๆเยาวชนตรงนี้หลังจากที่มีการพบการจำหน่ายของเล่นเขาบอกว่ามันมีลักษณะนุ่มนิ่มสกุชชี่บริเวณสถานศึกษาแล้วก็บนแพลตฟอร์มของออนไลน์ที่น้องๆเนี่ยคือเข้าไปดูมันมาพร้อมกับ อุปกรณ์ที่มันคล้ายๆกับกระบอกฉีดยาแล้วก็มีเข็มฉีดยาด้วยใช้สำหรับเขาเรียกว่าเป็นการสูบหรือไม่ก็ฉีดนะคะลมแล้วก็น้ำตรงนี้ก็คือเข้าไปข้างในตัวมันจะทำให้เป็นตัวนิ่มๆแล้วก็บีบออกมาตรงนี้อาจจะทำให้มันเกิดความเสี่ยงต่อที่ผู้ใช้งานด้วยโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นคือกระบอกฉีดยาหรือไม่ก็เข็มฉีดยาตรงนี้มันเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ตามกฎหมายนะคะซึ่งก็นำอุปกรณ์ตรงนี้ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากในด้านของการใช้ที่มันผิดตำแหน่งผิดที่ผิดทางอาจจะทำให้เกิดบาดแผลนะคะเกิดการติดเชื้อด้วยรวมถึงอาจจะสร้างความเข้าใจผิดกับเด็กเล็กที่เห็นว่าวิเข็มฉีดยามันคือของเล่นตรงนี้จนนำไปสู่ในด้านของเขาเรียกว่าอาจจะเลียนแบบนะคะนำมาใช้งานถ้าเราเห็นจริงๆอะไรแบบนี้อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็อันตรายด้วยก็ขอความร่วมมือนะคะว่าผู้ปกครองร้านค้าประชาชนทั่วไปค่ะเฝ้าระวังหรือไม่ก็หลีกเลี่ยงการซื้อหรือไม่ก็ของเด็กเล่นอะไรแบบนี้ในลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะควรที่จะเขาเรียกว่ามีการพิจารณาหรือไม่ก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ก็มีการตรวจสอบนะคะผลผลิตหรือไม่ก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ให้ครบถ้วนก่อนที่จะนำมาให้ลูกๆของเราเล่นกันจริงๆด้วยหากว่ามันพบว่าตรงนี้มีการจำหน่ายนะคะกระบอกฉีดยาหรือไม่ก็เข็มฉีดยาในแหล่งที่มันไม่มีฉลากตรงนี้หรือไม่ก็นำไปใช้ก็รู้ว่ามันผิดวัตถุประสงค์อาจจะเสี่ยงทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ความไม่ปลอดภัยด้วยสามารถที่จะแจ้งได้ที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่ก็ที่สายด่วนของอย.นะคะที่หมายเลข1556ค่ะก็เรียกว่าเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะคะต้องดูแลกันสักนิดเหมือนกันนะคะก็ฝากทางคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือไม่ก็โรงเรียนด้วยนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กนะคะหรือไม่ก็เยาวชนอาจจะมีโอกาสที่เสี่ยงในด้านของความปลอดภัยตรงนี้ด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นเรื่องของน้องๆเด็กๆที่เป็นลูกหลานของเราก็จะต้องดูแลกันด้วยนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะนำเสนอกันนะคะบอกว่าทางการยางแห่งประเทศไทยบอกว่ามีในด้านของการแจกทุนเรียนฟรีนะคะแต่เน้นย้ำว่าคุณจะต้องเป็นลูกของชาวสวนยางจริงๆมีการจ่ายค่าเทอมให้มีค่าครองชีพให้ตลอด4ปีที่น้องๆเรียนจบปริญญาตรีนะคะก็จนถึงวันที่30มิถุนายนค่ะใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะคะมีให้จำนวน15ทุนการศึกษาด้วยกันวงเงินสนับสนุนก็ทุนละไม่เกิน 400,000 บาทครอบคลุมในด้านของค่าเราเรียนด้วยการศึกษาก็ไม่เกิน20,000บาทต่อเทอมนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ตลอด10ปีที่น้องๆศึกษาตรงนี้นะคะอายุต้องไม่เกิน25ปีณวันที่เข้ายื่นแล้วก็ขอรับทุนตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะถ้าใครสนใจก็ยื่นใบสมัครขอรับทุนกันได้ที่การยางแห่งประเทศไทยที่ของทางจังหวัดก็ได้ที่สาขาก็ได้หรือไม่ก็จะไปดาวน์โหลดของทางเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดกันได้นะคะหรือไม่ก็คือทุนนี้มีการครอบคลุมมหาวิทยาลัยนะคะสาขาที่เข้าร่วมทุนตรงนี้ค่ะก็ครอบคลุมของทางมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรตินะคะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมหาวิทยาลัยบุรพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกำแพงแสนก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตบางหาดใหญ่ที่ปัตตานีนะคะขออภัยค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะคะก็ไปทางภาคใต้นะคะก็ลูกใครหลานใครที่เป็นชาวสวนยางแล้วก็กำลังมองหาทุนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นการต่อโอกาสช่วยเหลือในด้านของการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวด้วยมันไม่มากไม่น้อยนะคะสำหรับในด้านของการเรียนฟรีตรงนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้ด้วยช่วยเหลือในด้านของระหว่างที่น้องๆเรียนหรือไม่ก็อาจจะจบไปแล้วนะคะมองหาทุนตรงนี้ให้บุตรหลานของตัวเองก็สามารถที่จะขอรับทุนกันตรงนี้ได้ก็สมัครกันจนถึงวันที่30มิถุนายนก็สิ้นเดือนนี้ก็แล้วกันนะคะก็ลองดูว่าใครที่เป็นลูกชาวสวนยางก็สามารถที่จะสมัครขอทุนตรงนี้ได้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืด ก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
2: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็ในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะก็อย่าลืมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกกันนะคะวันอาทิตย์ที่28ค่ะคือมันไม่ใช่แค่การ

ริหารซึ่งก็คือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะแต่และเขตนะคะก็จะมีในด้านของสกได้เขตละ1คนนะคะคือปัจจุบันกรุงเทพมหานครก็มีสกตามจำนวนเขตก็คือ50เขตมี50คนตามวาระที่มีการดำรงตำแหน่งตรงนี้ก็คราวละ4ปีนะคะใครที่ได้รับการคัดเลือกตรงนี้เข้ามานะคะก็ครอบคลุมในด้านของหน้าที่ก็4ปีด้วยกันที่จะมีการทำหน้าที่กันตรงนี้นะคะก็มีการเสนอในด้านของการพิจารณาความเห็นชอบในด้านของข้อนิติบัญญัติของทางกรุงเทพมหานครนะคะควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารของฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการตั้งกระทู้คำถามมีการนำเสนอนิติบัญญัติการเสนออภิปรายตรงนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นการก็เรียกว่าเป็นคณะกรรมการในสภาก็สามารถที่จะเข้าร่วมกันตรงนี้ได้ด้วยนะคะอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในกิจกรรมที่มีกฎหมายบัญญัติเนี่ยที่ต้องการขอความเห็นชอบจากสภาหรือไม่ก็จะต้องรายงานนะคะให้สภาทราบในกรณีต่างๆในด้านของการดำเนินการนอกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครการจัดกิจกรรมต่างๆมีการจัดตั้งในด้านของบริษัทเอ่ยเป็นหุ้นส่วนเอ่ยอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้นะคะอำนาจในการอนุมัตินะคะหรือไม่ก็ในอำนาจของการวินิจฉัยว่าจะผ่านสภาไหมอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำกันได้ก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่อยากจะสมัครเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในของกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะเข้ามากันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นอาสาสมัครเข้ามานับคะแนนแบบเรียลไทม์นะคะในวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะก็มีค่าตอบแทนให้เหมือนกันนะคะคือทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแห่งประเทศไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็มีพันธมิตรสื่อถึง18องค์กรค่ะเชิญชวนประชาชนนะคะอยากจะเข้ามาติดตามในด้านของการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพปี2569เรียกว่าแบบเรียลไทม์ในช่วงของวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนในช่วงของเวลาตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทุกสื่อที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครนะคะนับคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ทั้ง50เขตทั่วประเทศขออภัยนะคะทั่วกรุงเทพมหานครนะคะเรียกว่าเป็นการจับตานะคะทุกคะแนนไปพร้อมๆกันค่ะก็ใครที่เข้ามาตรงนี้นะคะใช้มือถือแบบคล่องไหมสามารถที่จะนับคะแนนแบบเรียลไทม์ได้หรือเปล่าถ่ายเป็นภาพนะคะเขาบอกว่าเป็นใบเปิด1หน่วยนะคะแล้วก็เป็นภาพใบเปิดใบปิดอีก2หน่วยนะคะก็ใครที่สามารถที่จะใช้ในด้านของมือถือคล่องตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ากันมาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นะคะวันนี้ค่ะวันอาทิตย์อีก1วันนะคะวันที่21ค่ะสำหรับนะคะโอกาสผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ก็ที่เรียกว่าเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะก็ยังมีจำนวนอยู่ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปกันได้นะคะที่เดินทางกันไปเลยนะคะหาเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนท้องถิ่นนะคะลองไปดูว่าเราตกสำรวจเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเปล่านะคะซึ่งก็มีการดำเนินการกันนะคะว่าใครที่มีปัญหาตรงนี้ว่าชื่อเราตกหย่นนะคะสามารถที่จะไปหากันได้หรือไม่ก็นะคะทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่าเทียมกันนะคะก็ลองดูวันนี้อีก1วันเท่านั้นนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับผู้ที่ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับปลัดกรุงเทพมหานครเตือนการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ไม่มีล่วงหน้าไม่มีนอกเขตใครไม่ว่างแจ้งเหตุออนไลน์ก่อนและหลังเลือกตั้ง7วันสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เร่งรีบ
4: ต้องมี
3: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ว่าไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตตามพรบการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องหากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งคือ 21-27 มิถุนายน2569หรือภายหลัง7วันหลังวันเลือกตั้งคือวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์www.leuktangkrungtep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้มาติดตามกับคุณวารุณีประชากิตติกุลครับ
5: การเจรจารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางจะเริ่มขึ้นในวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ขณะที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังอิสราเอลเดินหน้าโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอย่างหนักจนมีผู้เสียชีวิตเกือบ20คนคลื่นความร้อนรุนแรงที่พัดปกคลุมทั่วยุโรปส่งผลให้ฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงานเทศกาลดนตรีประจำปีและกิจกรรมสาธารณะอื่นๆที่จะจัดขึ้นใน35ภูมิภาคที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึง41องศาเซลเซียสขณะที่เยอรมนีออกคำเตือนภัยจากคลื่นความร้อนทั่วประเทศทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30คนในค่ายผู้ลี้ภัยแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมในที่นี้มีบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเชื้อรายนี้อาจระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่ดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5 ในประเทศเป็นครั้งแรกจากนกอพยพในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกของออสเตรเลียซึ่งหมายความว่าเชื้อสายพันธุ์ที่ติดต่อได้ง่ายนี้ได้แพร่กระจายไปยังทุกทวีปทั่วโลกแล้ววารุณีประชากิตติกุลรายงานค่ะ
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: เชิญชาวพุทธศาสนิกชนที่สนใจใฝ่ธรรมร่วมฟังพระธรรมเทศน
8: ์โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: อะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
1: ข่าวใหญ่อะไรไหนๆๆเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจักรหรือเสมอ
0: นี่แล้วจะฟังมั้ยรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
1: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ้
0: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
1: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะๆเนี่ย
0: ว้ายอารมณ์เสีย
2: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
0: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
2: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
0: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบอ่ะ
1: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
2: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
0: ฉันนะยอมรับเต็มที่อ้าแขนรอเลย
1: แม่ฟังลึกของลึกสู้สู้สู้
0: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนั่นแหละ
2: ยังไงก็อ้าแขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
1: ชาชาชาชาบังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะอ้าแข็งยอมรับมังด้วยนะ
0: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081ปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081857982 081สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081

0: อยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละเนี่ยจ้ะผู้ใหญ
1: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างนี้ให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
2: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมผู้ใหญ
1: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
0: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
2: ่อใช่อาส้มจุกกับฉลักหลักแหลมมากๆนะ
0: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
1: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
2: เออจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟพวกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
0: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
2: พวกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้พวกที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
1: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
2: ผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
1: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
2: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
0: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
2: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะคุณหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับความคืบหน้าเหตุกันศาสตร์อาคาร2ชั้นร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
14: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์แจ้งความคืบหน้าจากเหตุการณ์ศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีเมื่อวันที่20มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดทั้งคืน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางการดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 น.และดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาซึ่งได้ติดตั้งรั้วกันพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพของอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรในบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดบริเวณชายหาดแม่รำพึงพบฟองสีขาวอมเขียวชี้เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์คุณชนะการเหลี่ยมทองรายงานครับ
15: ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่อุทยานเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดตรวจพบกรณีพบฟองสีขาวอมเขียวกระจายตัวตามแนวน้ำขึ้นลงตลอดแนวชายหาดแม่ลำพึงพบว่าฟองดังกล่าวเกิดจากสาหร่ายหรือแพลงต้นพืชที่ตายแล้วแต่ถูกคลื่นซัดขึ้นสู่ชายฝั่งตามธรรมชาติฟองมีลักษณะเป็นสีขาวปนเขียวภายในเป็นเศษสาหร่ายและอินทรีย์วัตถุผสมอยู่กระจายตัวเป็นแนวเดียวกับคลื่นซัดเข้าฝั่งโดยไม่พบลักษณะของคราบน้ำมันหรือสิ่งสกปรกจากน้ำมันแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้มาเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักในทะเลที่ค่อนข้างนิ่งเป็นเวลาหลายวันมีปริมาณธาตุอาหารในน้ำสูงหรือเกิดภาวะแผ่นต้นบูงในระดับเล็กน้อยซึ่งฟองดังกล่าวเกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่สำหรับผู้ที่มีผิวหนังบอบบางแพ้ง่ายหรือมีบาดแผลเปิดควรหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นสถานการณ์เหลี่ยมทองรายงาน
7: ช่วงรู้ทันภัยพิบัติวันนี้นะครับจะพามารู้จักกับสาเหตุที่กรุงเทพมหานครร้อนกว่าพื้นที่ในชนบทหลายองศาเนื่องจากเกาะความร้อนจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาผู้คำนวณครับ
16: รู้ทันภัยพิบัติ
17: รู้ทันภัยพิบัติในวันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังมารู้จักกับอากาศร้อนค่ะจะสังเกตว่าใครหลายคนในพื้นที่กรุงเทพจะบ่นว่าทำไมกรุงเทพร้อนกว่าในชนบทหลายองศาหลายคนคิดว่าอากาศร้อนเพราะโลกร้อนเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วค่ะกรุงเทพมีปรากฏการณ์เรียกว่าเกาะความร้อนในเมืองคือมันจะทำให้อุณหภูมิในเมืองสูงกว่าพื้นที่ชนบทโดยรอบได้หลายองศาทีเดียวสาเหตุหลักมาจากตึกแล้วก็คอนกรีตที่สะสมความร้อนนี่แหละค่ะรวมไปถึงพื้นที่สีเขียวน้อยมากๆความร้อนจากกิจกรรมมนุษย์ก็เยอะรถยนต์เครื่องปรับอากาศโรงงานอาคารต่างๆก็ปล่อยความร้อนออกมาสู่บรรยากาศตลอดเวลาลมก็เลยพัดผ่านได้ยากค่ะตึกสูงจำนวนมากเหล่านี้ค่ะมันทำให้การระบายอากาศไม่ดีความร้อนก็เลยสะสมอยู่ในเมืองผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพราะเปิดแอร์มากขึ้นเสี่ยงต่อโรคลมร้อนด้วยผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ทำงานกลางแจ้งก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลางคืนก็ยังร้อนใช่ไหมคะพักผ่อนไม่เต็มที่ค่ะคือบางวันเนี่ยนะคะพื้นที่ใจกลางกรุงเทพอาจจะมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นที่ชนบทประมาณ 2-5 องศาเซลเซียสเลยหรือว่ามากกว่านั้นในบางจุดที่มีอาคารหนาแน่นก็ได้สรุปง่ายๆเลยค่ะกรุงเทพร้อนกว่าชนบทไม่ได้เกิดจากโลกร้อนเพียงเดียวแต่ว่าเกิดจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองนั่นเองค่ะ
18: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บาทสีเขียวเลือกสก9บาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
7: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
19: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
20: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
21: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
20: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
21: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
20: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
21: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
21: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
21: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
21: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
22: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
23: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
24: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่ๆเวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้ทั้งเทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ท่ามกลางความต้องการโลหิตที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกวันกรมทหารราบที่8และหน่วยทหารในค่ายศรีหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นจึงได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานออกมาแสดงพลังความเสียสละด้วยการร่วมบริจาคโลหิตให้กับคลังเลือดโรงพยาบาลศรีนครินทร์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่6การระดมกำลังในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงภารกิจตามหน้าที่แต่คือการเตรียมความพร้อมเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยในภาวะวิกฤตที่ต้องการรับการรักษาอย่างเร่งด่วนซึ่งปัจจุบันธนาคารเลือดจะเป็นต้องมีการสำรองโลหิตไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นภาคของทหารที่มาร่วมบริจาคโลหิตเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลาไม่เพียงช่วยเติมเต็มคลังเลือดที่ร่อยหรอแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีส่งต่อความหวังให้กับครอบครัวของผู้ป่วยอีกหลายชีวิตเพราะ1ยูนิตที่ได้รับในวันนี้คือโอกาสในการรอดชีวิตของเพื่อนมนุษย์ในวันหน้าและนี่คืออีก1ภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิทธนินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่3สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายว่าถ้าทำบุญไว้มากตายแล้วจะได้ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้มากตายแล้วก็ต้องไปทนทุกทรมานชดใช้กรรมที่ทำไว้ในนรกเวลาในสวรรค์ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์มากยิ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็ยิ่งยาวนานเพิ่มขึ้นไปอีกเวลาในนรกก็ยาวนานกว่าเวลาในเมืองมนุษย์และยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์ด้วยยิ่งเป็นนรกขุมใหญ่เวลาก็ยิ่งยาวนานมากยิ่งขึ้นภพภูมิของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเวทีกลางเพื่อการสั่งสมบุญหรือสั่งสมบาปชีวิตในภพอื่นหลังจากความตายของมนุษย์เป็นภพเพื่อเสวยผลของบุญหรือบาปที่ทำสั่งสมไว้เพราะฉะนั้นทุกคนที่ตายไม่ว่าจะตายแบบปุ๊บปั๊บไม่เจ็บปวดไม่ทรมานหรือว่าตายเพราะว่าป่วยนานเจ็บนานทรมานนานตายแล้วต่างไปสู่ที่ชอบทั้งนั้นชอบทำบุญก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชอบทำบาปก็ไปทนทุกข์ทรมานในนรกความทรงจำของเทวดาคือรู้ว่าเพราะทำบุญอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงได้มาสวยสุขที่เป็นทิพย์อย่างนี้ในโลกสวรรค์ส่วนความทรงจำของสัตว์นรกคือรู้ว่าเพราะทำบาปอย่างนี้ในสมัยเป็นมนุษย์จึงต้องตกนรกขุมนี้เทวดาและสัตว์นรกต่างก็ไม่นึกถึงหน้าที่อาชีพการงานที่ทำสมัยเป็นมนุษย์เพราะการประกอบอาชีพเป็นเรื่องเฉพาะของชาวมนุษย์เท่านั้นเทวดาและสัตว์นรกไม่เกี่ยวพวกเขาไม่จำเป็นต้องทำมาหากินชีวิตของเทวดาอยู่ได้ด้วยบุญหล่อเลี้ยงส่วนสัตว์นรกอยู่ได้เพราะบาปหล่อเลี้ยงนะคะงั้นคุณผู้ฟังก็คงจะตัดสินใจได้นะคะว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในการเป็นมนุษย์นั้นจะทำบุญเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะทำบาปเพิ่มนะคะอยากให้ทำบุญเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ว่าชีวิตหลังความตายของคุณจะได้ไปสู่ที่ดีและจะได้งดงามไปสวยสุขอยู่บนสวรรค์นะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ที่นี้ยังจำจำไว้แนบดวงใจที่เคยเฝ้าอาทิตย์านไว้วอนหน้าศาลศาลเจ้าแม่ไทรใหญ่ปีนี้ขอให้ข่าวที่ดี
1: ปีนี้ขอให้ข่าวที่ดี
0: ก็สมใจที่แล้วนะ

0: ังใจข้าวเหลืองสุกเต็มทุกท้องพี่วอนให้น้องนั้นมาช่วยเกี่ยวใบนาหน้าแม่นว่าเสร็จพลัน
1: นาหน้าแม่นว่าเสร็จพลัน
0: จะมอบรางวัลของขวัญจากใจจะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส่
1: จะซื้อทองซื้อทองให้น้องใส
0: ่แหวนเพชรวงใหญ่ใส่ไว้อวดผู้

0: ตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ได้การจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่14มุมมองของสื่อต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ชีวิตจะดำเนินไปทางใดขึ้นอยู่กับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของเราเองนะคะคุณวิสารดีลกวณิชผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ด้านการวิเคราะห์ข่าวและการสนทนาข่าวที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคนคุณภาพของวงการสื่อสารมวลชนกับชีวิตสื่อมวลชนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าคนอาชีพอื่นทั้งข่าวสารด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตคุณวิสารดีลกวณิชเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตท่ามกลางข่าวสารต้องคิดต้องวิเคราะห์ข่าวสารตลอดเวลาเช่นเขาจึงน่าสนใจว่าเขามีมุมมองต่อเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
2: ในมุมมองผมเศรษฐกิจพอเพียงคือประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวเองการรู้จักตัวตนของตัวเองว่าอะไรคือความพอดีเพราะแต่ละคนมีความต้องการไม่เท่ากันบางคนต้องการการลงทุนเพิ่มบางคนต้องการบ้านเพิ่มบางคนแค่นี้ก็พอแล้วงั้นตัวเองจะรู้จักว่าแค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปประการที่สองคือไม่โลภคือถ้าโลภก็จะมีปัญหาเกินความพอดีแล้วก็จะนำมาซึ่งปัญหาหนี้สินรวมทั้งความเครียด
3: จากวิธีคิดที่ให้ความสำคัญกับการรู้จักตัวเองตั้งมั่นในความไม่โลภทำทุกอย่างหลายคนมีคำถามนะคะว่าวิธีคิดแบบนี้คุณวิสารดีลกวณิชจะปฏิบัติได้จริงหรือเพราะเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนเมืองประกอบอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วและมีการแข่งขันสูง
2: ปรัชญาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสำหรับอาชีพผมเนี่ยสำคัญมากถ้าเรารับงานเยอะไปงานคุณภาพไม่ดีแสดงว่าเราโลภมากไปรับงานที่พอดีทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่ในความพอดีอยู่ได้ไม่เดือดร้อนไม่ขัดสนและคุณภาพดีก็เป็นผลดีกับตัวเองนี่คือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือถ้าเกิดเราไม่เอาหลักการของความพอดีมาใช้แล้วมีความโลภเยอะมันจะทำให้งานเละหมดคืองานทำรายการก็จะไม่ประณีตงานทำรายการวิทยุก็จะออกมาหยาบๆหรือแม้กระทั่งงานสื่อด้านอื่นๆมันก็จะไม่เรียบร้อยสมบูรณ์นั้นหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วชั่งน้ำหนักได้ว่าอะไรควรทำอะไรควรเลื่อนไปก่อนอะไรควรต้องลงมือเลยเราจะจัดลำดับความสำคัญมันเป็นแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะทำทุกอย่างบางทีแบ่งเวลาไม่ถูกว่าอะไรก่อนอะไรหลังท้ายที่สุดแล้วงานก็ไม่มีคุณภาพออกมาก็ไม่ตรงเวลาถูกตำหนิแล้วก็มีปัญหาตามมาแล้วก็แก้ปัญหามันก็ไม่จบนั้นหลักการที่ผมใช้ก็คือไม่โลภคือทำให้พอดีตามประสิทธิภาพแล้วก็ต้องออกมาดีเราพอใจลูกค้าพอใจประชาชนพอใจนี่คือหัวใจสำคัญไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไป
3: การรู้จักตัวเองว่าระดับความพอดีระดับความสามารถของตนเองอยู่ที่จุดใดและไม่โลภรับงานเกินกำลังทำให้เขาจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีคุณภาพทำให้งานแต่ละชิ้นที่ทำมีคุณค่ามากกว่าเงินที่ได้รับเพราะผลงานช่วยต่อเติมชื่อเสียงสร้างสมความเชื่อมั่นความไว้วางใจจากผู้เกี่ยวข้องและในฐานะที่ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเขาคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสารวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ดีอย่างเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2: เพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาหนึ่งเรื่องการสื่อสารเศรษฐกิจพอเพียงคนจำนวนมากจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องแค่เกษตรงั้นคนหลายคนไม่เข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับธุรกิจได้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่คือเผยแพร่เรื่องเหล่านี้ให้สังคมเข้าใจเยอะขึ้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับตั้งแต่คนจนสุดเกษตรกรผู้ใช้แรงงานคนกินเงินเดือนคนเป็นเจ้าของกิจการจนถึงมหาเศรษฐีใช้ได้หมดทุกระดับเอาตัวอย่างของคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังเอาประสบการณ์คนที่ทำแล้ว เห็นประโยชน์เห็นคุณค่ามาเล่าให้ฟังเพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีปัญหาแล้วบางทีหาทางออกไม่เจอเนี่ยหลักการเศรษฐกิจพอเพียงจะไปแก้ปัญหาเขาได้
3: ไม่เพียงแต่การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนทุกอาชีพแต่สื่อมวลชนควรทำหน้าที่เป็นผู้นำทางที่ดีให้สังคมสื่อข้อมูลข่าวสารในแง่มุมต่างๆสู่ผู้รับสารอย่างถูกต้องโดยมุ่งกระตุ้นให้คนทุกอาชีพมองเห็นความเป็นจริงของตนเอง
2: สื่อเนี่ยต้องสื่อความหมายให้ประชาชนเข้าใจว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องที่ตัวเองจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองทั้งคนที่เป็นชาวนาชาวไร่เกษตรกรคนที่เป็นพนักงานกินเงินเดือนคนทำมาหาเช้ากินค่ำคนรายได้น้อยแม้กระทั่งเจ้าของกิจการหรือเศรษฐีก็ต้องตั้งคำถามตัวเองว่าตัวเองความพอดีความพอเพียงเนี่ยอยู่ที่ไหนหน้าที่สื่อมวลชนในการเสนอเศรษฐกิจพอเพียงก็คือต้องเผยแพร่ให้เขาเข้าใจว่าอะไรคือความพอดีอะไรคือความพอเพียงอะไรมากเกินไปอะไรน้อยเกินไปเศรษฐีนักธุรกิจเท่าแก่แม้กระทั่งนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานกินเงินเดือนสามารถจะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆก็ได้แต่ต้องประมาณการแล้วถามตัวเองว่าโทรศัพท์มือถือที่จะซื้อรุ่นใหม่ถ่ายภาพได้มีสีเป็นแสนๆสีเนี่ยเกินตัวไปไหมถ้านักธุรกิจหรือมหาเศรษฐีหรือคนมีเงินเดือนเยอะๆซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 30,000 บาทแต่รายได้เขาหลายแสนก็ไม่มีปัญหาไม่ถือว่าใช้เกินตัวเพราะเขาสามารถจะหารายได้มาครอบคลุมรายจ่ายแต่ถ้าเกิดคนที่มีรายจ่ายค่อนข้างมากรายได้แค่หมื่นกว่าบาทแล้วไปซื้อมือถือเครื่องหนึ่ง 20,000-30,000 อย่างนี้เกินตัวมีปัญหานักธุรกิจสามารถจะซื้อรถเบนซ์รถปอร์เช่หรือจะซื้อบ้านหลังใหญ่หลังโตได้ถ้าตัวเองมีความสามารถจ่ายได้แล้วก็ไม่บีบเบียนคนอื่นก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไม่มีปัญหาแต่คนที่รายได้น้อยๆก็ต้องประมาณการว่าควรจะซื้อบ้านระดับไหนควรจะซื้อรถราคาที่เท่าไหร่ฉะนั้นหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ปรับให้เหมาะกับตัวเองยังไงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่หยุดอยู่แค่เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแต่มันเกี่ยวพันกับคนทุกอาชีพเพียงแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่ารู้จักใช้ไหมปรับใช้กับอาชีพของตัวเองได้หรือไม
3: ่และในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดข่าวสารรู้เห็นความเป็นไปของสังคมมากกว่าคนอาชีพอื่นคุณวิสารยิ่งเห็นคุณค่าของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่จะช่วยปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีดำเนินชีวิตเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของคนเมืองค่ะ
2: ทุกวันนี้ที่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงควรจะใช้มากที่สุดก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้ประจำเช่นคนที่กินเงินเดือนทั้งภาคเอกชนรวมทั้งข้าราชการซึ่งเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเยอะบางคนเงินเดือนหมื่นบาทแต่ว่าไปผ่อนรถไปผ่อนทีวีไปผ่อนสเตอริโอก็เป็นหนี้สินของสินเชื่อส่วนบุคคลเยอะฉะนั้นคนพวกนี้พี่น้องประชาชนเหล่านี้เนี่ยจะมีความทุกข์ใจเพราะสตังค์ไม่พอใช้ฉะนั้นถ้าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับคนที่ทำมาหาเช้ากินค่ำแม่ค้าคนขับรถจักรยานยนต์คนกินเงินเดือนข้าราชการจะทำให้ชีวิตเขาอยู่ในความพอดีหนี้สินก็ไม่มากไม่ทุกข์ใจไม่เครียดแล้วก็ไม่ก่อปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาครอบครัวอารมณ์เสียระบายกับลูกก็จะไม่มีเพราะใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ลูกภรรยาจะได้สบายและตัวเองก็จะบริหารเงินเป็นด้วยครอบครัวจะอยู่รอดได้ภายใต้เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้นตัวเองก็จะประคองครอบครัวให้ไปรอดแต่ถ้าเกิดไม่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในอนาคตจะยิ่งเหนื่อยเพราะน้ำมันก็แพงของก็แพงเงินก็เฟ้อเงินก็จะชัก
0: เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศครับทรงมุ่งมั่นเป็นแบบอย่างทางด้านการศึกษาพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงได้รับรางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และทรงใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมในเวทีระดับโลก
4: นะครับภารกิจนะครับด้านกฎหมายก็คือหลังจากที่พระองค์ท่านนะครับจบการศึกษามาแล้วทรงปฏิบัติหน้าที่นะครับในตำแหน่งต่างๆที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับตั้งแต่เป็นอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดอัยการประจำกองสำนักงานคดียาเสพติดอัยการจังหวัดผู้ช่วยของสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี เป็นรองอัยการจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นรองอัยการจังหวัดพัทยาและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นอัยการจังหวัดนะครับประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองและก็อัยการผู้เชี่ยวชาญนะครับสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดครับ
0: มีเรื่องราวแห่งความประทับใจและสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้านการศึกษาของบัณฑิตคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือนางสาวราพรสร้อยเสนหรือว่าน้องหิวบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเธอได้เล่าถึงความประทับใจที่พระองค์ได้มีพระมหากรุณาธิคุณและทำให้จดจำมาจนถึงวันนี้เธอเล่าว่าในวันที่มีการซ้อมใหญ่ในการรับปริญญาน
4: ะครับน้องหมิวนะครับได้พบกับอุปสรรคใหญ่นะครับด้วยเพราะว่าเธอนะครับเดินช้ากว่าคนทั่วไปแล้วก็มีความสูงแค่90เซนติเมตรเท่านั้นแต่พระแท่นนะครับที่ประทับนี่สูงมากทำให้ไม่สามารถที่จะเอื้อมมือเพื่อรับปริญญาจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ถึงทำให้ในวันนั้นนะครับน้องหมิวนี่ตัดสินใจได้บอกกับอาจารย์นะครับว่าจะขอสละสิทธิ์เพราะว่ากลัวจะทำให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆต้องลำบากทั้งที่ว่าการได้เข้ารับปริญญาบัตรนั้นนะครับเป็นสิ่งที่น้องหมิวมีความฝันมาตั้งแต่เล็กครับ
0: แต่หลังจากที่มีการซ้อมใหญ่ไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้ติดต่อมาแจ้งว่าพระองค์พาได้ฝากมาบอกน้องหมิวว่าจะให้น้องหมิวเดินขึ้นไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ด้วยตัวเองพระองค์ตรัสว่าบอกน้องหมิวให้เดินมาได้เลยเดินช้าไม่เป็นไรค่อยๆเดินไม่ต้องรีบและพอเดินมาถึงตรงหน้าพระองค์ให้น้องหมิวมองหน้าและยิ้มให้พระองค์ด้วยนะคะน้องหมิวได้ยินดังนั้นถึงกับน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวที่พระองค์ทรงเมตตาน้องขนาดนี
4: ้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับหลังจากที่พิธีกรได้ประกาศชื่อน้องหมิวก็ค่อยๆเดินไปนะครับไปหยุดอยู่ที่ตรงหน้าพระพักของพระองค์น้องหมิวเล่าว่าพระองค์ยิ้มให้หนูพระองค์พระสิริโฉมกว่าในทีวีมากพระองค์น้อมลงมานะครับพร้อมกับทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทานปริญญาบัตรให้กับหนูในตอนนั้นนะครับรู้สึกได้ถึงพระหัตถ์แห่งรักเลยนะครับว่าพระองค์ทรงยิ้มและก็พยักหน้าเหมือนกับพูดในใจว่ายินดีด้วยนะคะรอยยิ้มของพระองค์นะครับหนูก็ยังคงจดจำได้จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: ไม่เพียงเท่านี้หลังจากวันพระราชทานปริญญาบัตรแล้วราชเลขาในพระองค์ได้ติดต่อมาที่ผู้ใหญ่บ้านให้ติดตามความเป็นอยู่ว่าเป็นยังไงบ้างทำให้ได้รู้ว่าบ้านของน้องหลังคารั่วหลายจุดวันต่อมาพระองค์ก็ได้ส่งช่างมาช่วยซ่อมหลังคาให้ทันทีน้องหมิวได้กล่าวทิ้งท้ายว่าหนูไม่เคยคิดว่าจะได้รับพระกรุณาธิคุณหนูไม่คิดเลยว่าจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระราชทานทุนให้หนูได้เรียนฟรีจนจบปริญญาตรีจนมาถึงพระองค์พาที่ทรงมีน้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่พระราชทานความช่วยเหลือหนูจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันเธอก็ทำงานธนาคารนะครับมีรายได้ที่มั่นคงสามารถที่จะดูแลตัวเองและพ่อแม่ได้ในวันนี
4: ้นะครับอันนั้นก็เป็นความรู้สึกประทับใจแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณนะครับในช่วงนี้นะครับเราไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกฎหมายในประเด็นพระองค์พานะครับเจ้าหญิงนักกฎหมายนะครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่จนเป็นแบบอย่างในการศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลสัญญาธรรมศักดิ์ประเภทนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี2544ก่อนจะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
5: ณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาทรงทุ่มเทพระวรกายและพระวิริยะอุตสาหะค้นคว้าวิจัยและรวบรวมข้อมูลด้านกฎหมายเพื่อนำไปทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อสู่ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในกระบวนการยุติธรรมของไทยขณะทรงศึกษาปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพระองค์ยังทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548ในระหว่างทรงศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกยังทรงฝึกงานกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกาและสำนักงานอัยการประจำนครนิวยอร์กได้ทรงฝึกปฏิบัติการสืบพยานการหาหลักฐานเขียนสำนวนฟ้องและการว่าความตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาอันเป็นการเพิ่มพูนพระปรีชาญาณในด้านกฎหมายอาญาทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อด้วยรองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดรวมไปถึงเอกอัครราชทูตในอีกหลายประเทศเพื่อรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามในขณะที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่พระองค์ที่ทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายกับบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยหลายครั้งเนติบัณฑิตยสภาและมหาวิทยาลัยคอร์เนลจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามเป็นชื่อกองทุนและทูลเชิญทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกานำความรู้กลับมาพัฒนากฎหมายของไทยสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงนักกฎหมายของคนไทย
4: กลับมาช่วงนี้นะครับก็มาคุยกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างนะครับรัฐบาลนะครับเตือนร้านค้าและประชาชนนะครับที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะครับห้ามนำสิทธินะครับจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่าการนำสิทธิ์จากโครงการไปแลกเงินสดเป็นการกระทำผิดที่เรียกว่าผิดวัตถุประสงค์ในโครงการแล้วก็เป็นการผิดกฎหมายด้วยมีบทลงโทษนะครับทั้งผู้รับแลกและก็ผู้ใช้ความผิดฐานฉ้อโกงนะครับเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นนะครับด้วยข้อความอันเป็นเท็จก็จะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับตามมาตรา341ครับ
0: โดยรัฐบาลได้สั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดนะครับหากพบการทำความผิดจริงก็จะระงับการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดเชยเงินคืนให้รัฐด้วยนะครับนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ
4: ครับสำหรับในช่วงนี้นะครับหากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้นะครับที่กรมการค้าภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์สายด่วนก็คือ1569กระทรวงการคลังนะครับโทรได้นะครับ02-273-9020ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับที่โทรศัพท์02-111-1144นะครับอันนี้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแจ้งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสายด่วนก็คือ1559นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
0: อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมระหว่างวันที่1มิถุนายนไปจนถึง15กรกฎาคม2569เพื่อร่วมเลือกผู้แทนในการเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะครับผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านแอป SSO Plus หรือระบบ eSelf Serviceนายจ้างลงทะเบียนผ่านระบบ e-service นะครับแล้วก็ทำรายการผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ 1-30 มิถุนายน 2569 วันเปิดวันและเวลาราชการนะครับส่วนมาที่ 1-15 กรกฎาคมเปิดทุกวันเวลา 8 นาฬิกา30 นาทีถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีก่อนลงทะเบียนออนไลน์ควรยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย ID ให้เรียบร้อยนะครับอย่าพลาดร่วมใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมไปด้วยกันสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลข1506กด9หรืออีกเบอร์หนึ่งนะครับ02-956-2929นะครับ
4: นะครับมาในช่วงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดก็คือการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์นะครับเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2519โดยมีผลการตัดสินออกมาแล้วนะครับก็ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่ารางวัลชนะเลิศนะครับก็คือโรงเรียนสิรินธรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็คือโรงเรียนสตรีระนองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2คือโรงเรียนราชนิยมรางวัลชมเชยนะครับจำนวน3รางวัลก็ประกอบด้วยโรงเรียนทวีทาพิเศษบางขุนเทียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยและโรงเรียนวัดคลองขวางจรูญชนราชบำรุงครับ
0: ประเภทประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานนะครับรางวัลชนะเลิศก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูนใจรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1พิพิธภัณฑ์ศิลปะพุทธรัตนมงคลสถานโดยร้านใบตองร้อยเอ็ดนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2มูลนิธิทานกุศลจิตรางวัลชมเชย3รางวัลได้แก่นางยาดานิสาพุ่มเข็มและนางณปภัทรปิยะนันทาพรนะครับพิพิธภัณฑ์จันโลงพุทธศาสนาบริษัทปุ๋ยทุเรียนยิ้ม
4: นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่ทางรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมชมนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งได้จัดมาตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครและในวันนี้เช่นเดียวกันครับในเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาก็เชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมชมความวิจิตรบรรจงนะครับผลงานเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ทั้งหมดนะครับที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยก็จะนำมาจัดแสดงนะครับภายในนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาด้วยภายในงานนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาก็จะได้นำเสนอพระประวัติพระกรณียกิจและพระคุณูปการของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
0: แล้วก็ยังมีนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนะครับนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติของวัดราชบพิตรนะครับตลอดจนพระกรณียกิจและกิตติประวัติของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชในสุภมงคลสมัยที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาพร้อมกิจกรรมมากมายนะครับอย่างเช่นว่าการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการแสดงแสงสีแล้วก็โปรเจกต์
6: Mapping นะครับภายในพระเจดีย์การเสวนาทางวิชาการกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาหารขนมไทยหลากหลายในพื้นที่ก็เป็นหนึ่งงานที่พลาดไม่ได้เลยนะครับ
4: นะครับก็ในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังบทเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นบทเพลงความอาลัยและก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะครับในบทเพลงก็คือทูลกระหม่อมพาสู่ฟ้าสุราลัยครับไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับกลับมาช่วงท้ายของรายการนะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกนะครับในขณะนี้กองทัพบกนะครับโดยกรมกิจการพลเรือนฐานบกก็เชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพนะครับก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2569ชิงทุนการศึกษานะครับกว่า 200,000 บาทในหัวข้อนะครับก็คือพระราชกรณียกิจและคุณูปการนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับก็คือมัธยมต้นและก็มัธยมปลายนะครับน้องๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็สมัครกันมาได้นะครับจะหมดเขตถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับทางเว็บไซต์ก็คือ www.sangsin69.com นะครับอันนี้แล้วก็ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้นนะครับก็ฝากให้น้องๆผู้ปกครองหรือว่าคณะครูนะครับไปติดตามรายละเอียดได้ทางเพจนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างจี้กรุงเทพมหานครเดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่าอายุ50ปีขึ้นไปวันเกิดเหตุถล่มซ้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาน
2: ายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างจี้กรุงเทพมหานครเดินหน้าตรวจสอบอาคารเก่าอายุ50ปีขึ้นไปเสี่ยงวัสดุก่อสร้างเสื่อมสภาพวันเหตุถล่มซ้ำคุณณภพรช่องกลรายงานครับ
3: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่าจากเหตุการณ์การพังถล่มของระเบียงกษัตริย์ย่านตึกแถวถนนพระราม4เมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครควรที่จะมีการดำเนินการตรวจสอบอาคารเก่าที่มีจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกิน100ปีอาคารเหล่านี้แม้ว่าจะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงเช่นส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกระสาดซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้วางสิ่งของต่างๆโดยตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารที่มีอายุใช้งานอยู่ที่ 50-60 ปีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะมีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่ได้มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้วัสดุนั้นมีคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักที่ต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเสื่อมตามสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแต่ฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพังถล่มลงมาในอนาคตจะผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
2: และมาติดตามทิศทางข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์หน้ากับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปวันที่22มิถุนายนนี้ 9:30 น.นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยภายหลังการประชุมรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสจะแถลงผลการประชุมติดตามความคืบหน้าร่างพรบการโอนย้ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2569สำนักงบประมาณสรุปตัวเลขรวมทั้งสิ้นกว่า 1.03 หมื่นล้านบาทเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อบรรจุร่างพรบในครม.วันที่23มิถุนายนเมื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบแล้วจะส่งร่างไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสภาผู้แทนราษฎรจะมีการพิจารณาต่อในวันที่25มิถุนายนนี้นับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยา28มิถุนายนนี้กกต.ย้ำห้ามเผยแพร่โพลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่21มิถุนายนเป็นต้นไปด้านปลัดกทม.ชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.ผ่านทางเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69พิจารณาก่อนตัดสินใจใช้สิทธิ์รัฐมนตรีซาบิดาถก2กระทรวงหน่วยงานกลางนัดแรก23มิถุนายนนี้24มิถุนายน 9:30 น.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งชั้นตรวจฟ้องคดีที่พรรคประชาชนฟ้องประธานกกต.กับพวกรวม9คนในความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากศาลสั่งเลื่อนนัดครั้งก่อนให้แก้คำฟ้องและวันที่22มิถุนายนนี้ 10:00 น.กรมศุลกากรจะจัดพิธีทำลายของกลางประเภทบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่คดีถึงที่สุดแล้วที่บริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
4: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางตูนขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
5: Beautiful Music
4: 17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่แปะทอดกระถิ่นไหม
0: โอ้ยไม่เอาแล้วอากุลหลับตรงนี้น้ำมันมันแพง
1: ว้ายไอ้แปะไม่กวนฉันสักวันได้ไหมเนี่ยทอดกระถิ่นก็คือการทำบุญรู้จักทำบุญซะบ้างจะได้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองเกิดชาติหน้าจะได้เป็นคนที่พูดรู้เรื่องกับเขาบ้าง
0: มาเป็นสรุปเป็นชุดเดียวว่าไม่รู้นี่นะ
2: เจ๊กุลาบอ่ะบนไรแปะดีไปสามบ้านแปดบ้านเลยวัยรุ่นหนักหัว
1: ก็เจ๊ชวนแปะทอดกระถิ่นนะสิบาปบุญไม่รู้จักบอกน้ำมันแพงน้อยเนี่ย
3: เออสวัสดีทุกคนไหนใครทำบุญแล้วบ้างเออแล้วทำทานกันหรือยัง
0: ว่าล่ะว่าทางตั้งแต่เช้าแล้วผู้ใหญ
1: ่นั่งไงนั่งไงกวนอีกแล้วนะแปะเนี่ย
3: พอนี่แปะทำบุญนะหลายอย่างที่ทำแล้วเป็นบุญตักบาตรเอ่ยถวายสังฆทานหรือทอดกฐินถวายปัจจัยนี่ก็ใช่นะส่วนทำทานนั่นก็เป็นบุญอีกอย่างนึงทานแปลว่าการให้เช่นให้สิ่งของให้ความรู้หรือธรรมะหรือจะทำทานแบบไม่ต้องลงทุนก็มีนะ
0: โอ้โหมีเรื่อยแล้วผู้ใหญ่ทางที่ไม่ต้องลงทุนอ่ะ
1: น
0: ั่
1: นไงเลือกงบขึ้นหน้าเลยนะแปะ
3: ก็ให้อภัยไงเป็นทานอย่างนึงเขาก็เรียกอภัยทานอย่างเช่นเราให้อภัยกับคนที่เคยติดยาเสพติดนี่แหละเป็นทานแล้ว
2: ใช่ๆแปะเราก็ต้องทำให้เป็นรูปธรรมด้วยนะเมื่อให้อภัยแล้วก็ต้องให้โอกาสเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอย่างคนที่เป็นนายจ้างก็ให้โอกาสเขาได้ทำงานยังไงล่ะวัยรุ่นปลื้มปริ่ม
0: ก็ไม่ล่ะยากนี่ทำแค่นี้แล้วไล่บงจริงๆเหรอผู้ยาย
3: จริงสิแปะ
0: อานองหรือไปบอกอาแมงนะให้มาทำงานที่ร้านว่าเอาตั้งแต่พรุ่งนี้เลยโอ้ยอยากให้โอกาสคงเรื่องขจังไม่ต้องห่วงเลย
2: ได้เลยแปะ
3: ขอบใจนะอาแปะช่วยกันแบบนี้ชุมชนเราก็จะได้มีความสุขสงบยาเสพติดก็จะไม่กลับมาสร้างปัญหาอีกฉันก็ขออนุโมทนาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยนะสาธุ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านเคยกล่าวไว้ว่าอภัยทานคือการยกโทษให้ไม่ถือความผิดเป็นคุณแก่ผู้ให้ยิ่งกว่าผู้รับเช่นเดียวกับการให้ทานทั้งหลายเหมือนกันในโลกนี้ไม่มีใครถูกต้องหรือดีไปทั้งหมดต่างเคยทำผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นทานที่ทำได้ง่ายและยิ่งใหญ่เพราะเปรียบเหมือนการได้ให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ป
1: ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 URL คุณณภพรช่างกลหน่อยกันครับ
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกทางกระทรวง DE ได้เริ่มทำการปิดกั้นทั้งโซเชียลมีเดียเว็บไซต์เพจและ URL ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามและการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องล่าสุดทำการปิดกั้นตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมารวม18วันเป็นจำนวน 13,888 รายการโดยมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้าทำการตรวจจับและทำการวิเคราะห์ผ่านเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ขณะเดียวกันยังขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมด้วยนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งร่วมเป็นประธานในกิจกรรมเสวนาเพื่อหาทางออกสำหรับการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และโปร่งใสกับตัวแทนองค์กรภาคประชาชนนำโดย VWatch Vote 62 iLaw รวมทั้ง Data Scientist เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ได้กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งต้องการการมีส่วนร่วมเพื่อจับตาการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการนับคะแนนรวมถึงการรายงานผลคะแนนให้ถูกต้องที่สุดไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาดและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือ AI วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องปราศจากข้อทุจริตไร้ความโปร่งใสให้มากที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าลดจำนวนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
3: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามและเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติ21จังหวัดพบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่จังหวัดจันทบุรีระยองชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามซึ่งในส่วนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบต้องรอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนจากกรมประมงอีกครั้งพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมประมงเข้าไปดูแลจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดรวมทั้งให้ประมงจังหวัดประมงอำเภอประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถกำจัดไปแล้วกว่า 700,000 ตันและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในปี2567มีกรอบงบประมาณดำเนินการ450ล้านบาทใช้ไปแล้ว98ล้านบาทและยังคงมีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ350ล้านบาทที่จะนำมาใช้ในการวางแผนกำจัดเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไปทั้งนี้ตั้งเป้าลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน3เดือนชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
4: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

วาสของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอาทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: ี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
4: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับมีบรรยากาศการหาเสียงผู้ว่ากทม.และผู้สมัครส.ก.ในพื้นที่กรุงเทพสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้

0: สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารพรรคได้ลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงษ์แก้วทองผู้สมัครสกเขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กียปัตรผู้สมัครสกเขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตชาวอริยรัตผู้สมัครสกเขตมีนบุรีหมายเลข2ที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกษนันท์เรืองตาบผู้สมัครสกเขตคณะยาวหมายเลข1โดยนายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเพื่อให้มั่นใจว่างบประมาณของกรุงเทพมหานครจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มีการรั่วไหลด้านนายณัฐวุฒิใส่เกลือแกนนำพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ดอนเมืองเพื่อให้กำลังใจและประกาศสนับสนุนนายพนาวุฒิเดชผู้สมัครสกพรรคเพื่อไทยหมายเลข1ดอนเมืองโดยชี้ว่าพื้นที่ดอนเมืองจะสามารถพัฒนาและดีกว่านี้ได้อย่างแน่นอนหากมีตัวแทนที่เข้าใจปัญหามีจิตอาสาและลงลึกในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าพนาคือผู้ที่อยู่เคียงข้างและร่วมทุกข์ร่วมสุขกับชาวดอนเมืองมาอย่างยาวนานมีประสบการณ์การทำงานการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่ระดับสขจนถึงสกจึงมีความพร้อมเต็มที่ในการเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและมั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่พร้อมจะเทคะแนนให้กับคนลุยงานเช่นนี้และขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวดอนเมืองผู้รักในระบอบประชาธิปไตยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดเพื่อรวมพลังเปลี่ยนผ่านและพัฒนาดอนเมืองให้ดียิ่งขึ้นปีท้ายที่รัฐบาลกวาดล้างโนมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดินกว่า49ไร่มูลค่ากว่าพันล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายใต้นโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีในการกวาดล้างโนมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือครองหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนการปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลได้บูรณาการความร่วมมือส่วนที่กำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการโนมินีรวมไปถึงแก้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรโนมินีข้ามชาติหลังจากผลการดำเนินการล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเปิดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ดำเนินการตรวจค้นพื้นที่89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ153ล้านบาทโดยได้มีการดำเนินการบริษัทที่มีการถือครองที่ดินในลักษณะของโนมินีจำนวนหลายบริษัทและออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 นอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
1: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
0: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
1: ใช่สิถามทำไมล่ะ
0: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างนะ
1: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
0: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอ่ะ
2: มันไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊แกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
0: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
2: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลุกเองได้ปลุกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่ะผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
1: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
0: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
2: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปดูให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอยากให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันทั้งแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
1: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
0: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
2: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
0: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
3: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลือกอย่างสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจน

0: ขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลักเวลาที่ยากจนข้นแค้นก็คิดถึงวิธีการที่จะได้เงินได้ทองมาโดยที่ไม่สนใจความถูกต้องผิดกฎหมายก็ทำผิดศีลผิดธรรมผิดศีลผิดธรรมก็ยอม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยชูประเพณีสืบทอดยาวนานหนุนไทยช่วยไทยพลัสกระตุ้นเศรษฐกิจคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยผีตาโขนเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเลยล้วนมีความภาคภูมิใจเพราะผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นที่สนุกสนานและไม่ใช่แค่ขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ที่ทำให้ชาวจังหวัดเลยมีความภาคภูมิใจถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยและเป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีถ้าเป็นหุ้นก็คือหุ้นที่ให้เงินปันผลตลอดยิ่งโลกเปลี่ยนเร็วเท่าไหร่ผู้ที่ยิ่งหวยหาประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและเอกลักษณ์ก็มากขึ้นเท่านั้นนายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าตนมีรูปผีตาโขนจำลองตั้งแต่ที่มาร่วมประเพณีมีการมอบรูปผีตาโขนตนได้นำไปไว้ในห้องทำงานทำให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยจนเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุเพิ่มเติมว่าการเล่นผีตาโขนถือว่าเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่จังหวัดเลยเพิ่มขึ้นได้จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมในท้องถิ่นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: เสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยลดโทษตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2569หลังผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษเตรียมปล่อยตัว24มิถุนายนนี้พร้อมเข้าสู่การคุมประพฤติและติดกำไร EM คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: จากกรณีเพจ Facebook ชื่อเสกโลโซได้โพสต์ข้อความแจ้งเรื่องกำหนดการปล่อยตัวเสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายนักโทษเด็ดขาดในคดีครอบครองอาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่และเสพยาเสพติดได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2569ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งผลให้โทษจำคุกจากเดิม2ปี12เดือน20วันลดลงเหลือ2ปี6เดือน30วันและกำหนดพักโทษใหม่เป็นวันที่13ธันวาคม2570ก่อนหน้านี้เสกโลโซได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังณเรือนจำชั่วคราวขาวกลิ้งจังหวัดเพชรบุรีโดยเข้ารับการอบรมเป็นเวลา5เดือนที่นำไปสู่การพิจารณาการพักโทษกระทรวงยุติธรรมระบุว่านายเสกสรรรับโทษจำคุกมาแล้ว1ปี1เดือน9วันและได้รับอนุมัติพักโทษลดลงจากกรณีมีเหตุพิเศษโดยจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งในวันที่24มิถุนายน2569หลังเสร็จสิ้นการอบรมพร้อมเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติและติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM เป็นเวลาอีก1ปี5เดือน21วันจนกว่าจะครบกำหนดตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน 2569 หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง5กรกฎาคม 2569 หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน SmartVoteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าว
7: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอร์ก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญากรสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
10: สนับสนุนโดย
11: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยแสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มที่จังหวัดเชียงรายสั่งผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงาน2วันเพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างยืนยันเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่สรุปผลหินผนังหลุดทับคนงานดับ2เจ็บ2เผยทั้งหมดล้วนเป็นคนกาญจน

0: บุรีและเมียนมาเขตสัมพันธวงศ์และวิศวกรรมสถานตรวจสอบเหตุกันศาสตร์ถล่มใกล้แยกหมอมีปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวเตรียมประสานผู้เช่าให้ย้ายสิ่งของสัมภาระจำนวนมากออกจากชั้น2เพื่อลดน้ำหนักโครงสร้างพร้อมเร่งค้ำยันกันศาสตร์ส่วนที่ยังไม่ร่วงหล่นวชรพงศ์ประธานกรรมาธิการตำรวจชี้คดีอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีฟอกเงินยาเสพติดยังไม่สิ้นสุดแม้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องเชื่อตำรวจทำความเห็นแย้งส่งอัยการสูงสุดชี้ขาดโค้งสุดท้ายผู้ว่ากทม.อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกประชาธิปัตย์ห่วงโครงสร้างอาคารเก่าแยกหมอมีอภิสิทธิ์ฝากคนกรุงทบทวน4ปีที่ผ่านมายังเจอปัญหาเดิมอนุสรณ์เตือนรัฐบาลหากยังเดินหน้านโยบายประชานิยมละเมิดกรอบวินัยการคลังเสี่ยงค่าเงินดิ่งตลาดหุ้นซุดสำรอยอินโดนีเซียดร.มาริกาลุยตลาดเคหะร่วมกล้าวสัมมากรโค้งสุดท้ายเลือกตั้งชู14นโยบายพลิกกรุงเทพปราบทุจริตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพ่อค้าแม่ค้าประชาชนต้อนรับอบอุ่นพรรคประชาชนลุยโค้งสุดท้ายชัยวัฒน์ธนาธรชวนคนกทม.กาเพื่อเปลี่ยน28มิถุนายนเลือกอนาคตเมืองที่ดีกว่าเดิมณัฐพงษ์มั่นใจโค้งสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขอประชาชนออกไปการด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงอนุทินเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชูวัฒนธรรมเด่นซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์ไม่มีใครเหมือนคาดนักท่องเที่ยวทะลุแสนเงินหมุนเวียนสะพัดเมืองเลยกว่า188ล้านบาทเสียศักดิ์ให้สัมภาษณ์อาทีสื่อรัสเซียชูไทยไม่เลือกข้างหวังสานสัมพันธ์กัมพูชาหนุนอาเซียนร่วมมือรัสเซียเศรษฐกิจความมั่นคงรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจะซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาทิ้งงานไทโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยชี้ข้อกล่าวหาเผาคลังสินค้าไร้หลักฐานยืนยันไทยยึด MOU 2000และถ้อยแถลงร่วมปี2568เคร่งครัดคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะจังหวัดนราธิวาสเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดเหตุปืนขัดลำกล้องดีอีรุกปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลก2026เผย18วันปิดกั้นแล้วกว่า 13,000 URL ชัยชนะเปิดข้อมูลใหม่เครือข่ายต้องสงสัยโยงเว็บพนัน Forex Scammer ชี้มีเส้นทางเงินผ่านร้านอาหารหลายจุดจี้รัฐบาลเร่งตรวจสอบเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดแผนการระบายน้ำเหลือ140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำสถานี C2 นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเริ่มเจรจาสันติภาพณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังเปราะบางหลังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซขณะที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนแม้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง
1: ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิดคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Music และทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

Beautiful Music น้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Musicและทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

ฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้านายสุชาติชวังกูลผู้ดำเนินรายการ Beautiful Music และทีมงานของ suchatradio.com และ FM 94.5 MHz

0: ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโม

0: ั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ทำอย่างไรให้ได้ลูกดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างที่กลางใจวันนี้ขอเสนอเรื่องทำอย่างไรให้มีลูกดีเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาเยอะทีเดียวนะคะว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ควรจะเริ่มอบรมลูกตั้งแต่อายุเท่าไหร่จึงจะไม่สายเกินไปก็ขอตอบอย่างนี้นะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอของคุณพ่อคุณแม่ไปสู่ลูกนั้นมี2ลักษณะด้วยกันค่ะคือ1การถ่ายทอดลักษณะนิสัยใจคอทางพันธุกรรมหรือว่ากรรมพันธุ์โดยทั่วไปเมื่อปฏิสนธิวิญญาณจะมาเกิดในครรภ์ของผู้ใดนะคะก็จะต้องมีกรรมคือบุญหรือบาปใกล้เคียงกับผู้ที่เป็นบิดามารดาในขณะนั้นถ้าพ่อแม่นะคะมีร่างกายแข็งแรงความประพฤติดีมีจิตใจดีงามก็มีโอกาสที่จะปฏิสนธิวิญญาณดีมาถือกำเนิดอยู่ในครรภ์ค่ะการอบรมลูกนะคะจึงควรเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ทีเดียวคือต้องอบรมความประพฤติของตัวเองก็ให้ดีพร้อมนะคะทั้งกายวาจาใจเตรียมพร้อมทันทีที่แต่งงานและทันทีที่รู้ตัวเองว่าตั้งครรภ์ค่ะ2นะคะการถ่ายทอดนิสัยใจคอจากสิ่งแวดล้อมคือเมื่อลูกคลอดออกมาลืมตาดูโลกต้องรีบอบรมนะคะอย่าไปถือว่าเด็กไม่รู้อะไรการให้นมเป็นเวลาก็เป็นการเพาะนิสัยให้เด็กตรงต่อเวลาการเปลี่ยนผ้าอ้อมทันทีที่เปียกก็เป็นการเพาะนิสัยนะคะรักความสะอาดการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานก็เป็นการเพาะนิสัยอ่อนโยนให้เด็กและไม่ว่าเด็กโตหรือว่าเด็กเล็กคุณธรรมที่ต้องอบรมให้มากมาโดยตลอดนะคะคือปัญญาเพื่อฝึกให้เป็นคนมีเหตุมีผลไม่ให้เด็กเป็นคนเจ้าอารมณ์ความเมตตากรุณาฝึกให้เด็กเป็นคนอ่อนโยนความมีวินัยซื่อตรงตรงต่อเวลาแล้วก็รักษาความสะอาดมีความบริสุทธิ์กายวาจาใจต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กได้รับการปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นนะคะก็จะสามารถรองรับคุณธรรมความดีที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดให้ได้อย่างเต็มที่ทีเดียวค่ะก็คงจะทราบหลักในการเลี้ยงดูอบรมลูกนะคะให้เป็นคนดีแล้วก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะให้เวลาแล้วก็อบรมบุตรหลานของตัวคุณเองให้เป็นคนดีสารคดีสว่างที่กลางใจเราเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลอกผู้หญิงเหลือแล้วก็ทิ้งหักบ่มั่นคง

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกรรณิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกรรณิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนเนี่ยเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นประถมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนประถมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมื้อเด็กต้องปลุกจิตเขาก่อนนะคะปลุกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะพอเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ

0: นะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็ซับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
1: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
0: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
1: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
0: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
1: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
2: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27พฤศจิกายน2515เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในดวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: อนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเราไม่ได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
1: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊ะนี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
2: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างนึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกอะเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
2: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
1: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดดไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ย ความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วก็กู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
2: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
1: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆว่าวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
2: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
1: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างๆเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
2: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
3: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไป
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
5: จากปัญหาแก้ปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องและการทำงานในสภากทม.ก็เลยอยากฝากคนกรุงเทพมหานครนะคะให้ทุกคนติดตามการสื่อสารการทำงานของพรรคแล้วก็ผู้สมัครทุกคนด้วยนะฮะส่วนคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะก็ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตประเวศเขตสะพานสูงนะคะเน้นจุดเศรษฐกิจอย่างเช่นตลาดเคหะร่มเกล้าและตลาดสัมมากรนะคะคุณมาริกาก็บอกว่าจะขายนโยบายเร่งด่วนก็คือต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจคนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จริงและเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจรักษาอัตราการจ้างงานเดิมและขยายโอกาสในการสร้างตำแหน่งใหม่ให้กรุงเทพมหานครและเน้นย้ำการพัฒนาเมืองผ่านนโยบาย14ด้านนะฮะทั้งเศรษฐกิจปากท้องดันแหล่งทุนหนุนรายย่อยนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานโดยพัฒนาคมนาคมความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงจะนำนวัตกรรมเทคโนโลยี AI เข้ามาปรับใช้ยกระดับการบริหารราชการเมืองหลวงให้ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ยังขายด้วยนะฮะว่าการแก้ไขปัญหากับประชาชนเนี่ยต้องมีธรรมาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังนะคะไปดูผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างคุณอนุชาบุรพะชัยศรีนะคะวันนี้หาเสียงพร้อมกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะแล้วก็ผู้สมัครสก.เขตบางเขนลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะไปถึงก็ในตลาดเนี่ยชาวบ้านก็มาลุมนะแม่ค้าร้านตลาดรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เดินตลาดเนี่ยก็มาขอถ่ายรูปนะคะทั้งอาจารย์พิสิทธิ์แล้วก็คุณอนุชานะฮะเพื่อนะคะก็บรรยากาศก็เป็นไปอย่างกันเองด้วยกันนะคะจากนั้นคุณอนุชาก็เดินทางไปหาเสียงต่อที่เขตหลักสี่ค่ะนะฮะไปกับผู้สมัครสก.เขตหลักสี่ที่ตลาดเมืองทองนะฮะก็ขึ้นรถแห่นะคะเพื่อไปทักทายให้กับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็ประชาสัมพันธ์แนะนำตัวภายหลังจากเสร็จสิ้นทั้ง2จุดคุณอนุชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในภาพรวมของการหาเสียงว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะวันนี้มากับคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคทำให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์เอาจริงในสนามเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่นั้นเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วมการจราจรติดขัดและขยะนะคะแต่หลังๆมาเนี่ยคุณอนุชาบอกคนกรุงเทพเนี่ยเพิ่มเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ประชาชนเนี่ยอยากให้เข้าไปจัดการความไม่โปร่งใสการทำงานในกรุงเทพมหานครและการโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการด้วยนะก็เลยอยากเชิญชวนให้ประชาชนนะคะลองให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบการเงินงบประมาณนะคะแล้วโค้งสุดท้ายแล้วแม้ผลโพลออกมาเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ยังตามหลังอยู่เนี่ยคุณอนุชาบอกว่าก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ว่าเราจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การสนับสนุนส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพทบทวนว่า4ปีที่ผ่านมาเราเห็นข่าวน้ำท่วมอาคารถล่มถนนยุบอยู่ตลอดเวลาและก็พบว่ายังรอการแก้ไขอยู่นะคะแต่หากเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างจะเห็นได้ชัดแล้วว่ายังสามารถยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและความสุจริตในกรุงเทพได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ชีวิตคนกรุงเทพดีขึ้นไม่ใช่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ลักษณะที่มีกัญชาหรือให้ต่างชาติเข้ามาขายของเท่านั้นนะคะไปดูผู้สมัครอีกท่านหนึ่งนะคะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะคะหรือหม่อมกรลงพื้นที่หาเสียงเขตบางกอกใหญ่นะคะแถวซอยอิสรภาพ27นะฮะแล้วก็ชุมชนโดยรอบไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ขายนโยบายจะยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองมุ่งการสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งความเกื้อกูลนะคะ แนวคิดคือขับเคลื่อนนโยบายชุมชนอาสากรุงเทพเมืองแห่งการเกื้อกูลมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ3ประสานในกรุงเทพอาสาสมัครแล้วก็คนในชุมชนนะเพื่อดูแลคนเปราะบางดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกันนะคะในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็พัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุนะฮะนอกจากนี้จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในระบบเยี่ยมบ้านติดตามอาการนะคะมาดูเรื่องของตึกถล่มกันบ้างนะบริเวณอาคารที่ทรุดตัวลงใกล้กับวัดไตรมิตรนะถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าเข้าไปตรวจสอบดูก็พบว่าเป็นตึกเก่าเอกชนที่มีอายุมากกว่า100ปีนะคะซึ่งเป็นจุดที่พังลงมาคือกันศาสตร์อันนี้คือถือว่าเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างอาคารเก่าและเหตุลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วย่านประตูผีนะแล้วก็ชี้ว่าปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีตึกแถวที่เป็นโบราณแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการซ่อมแซมแบบนี้ถึง 400,000 ตึกด้วยกันนะคะอยู่ในสภาพทรุดโทรมถึงหลักหมื่นตึกแนวคิดในการแก้อนาคตนะคะก็จะอาศัยความร่วมมือ2 ส่วนก็คือให้แต่ละเขตนั้นส่งเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพภายนอกอย่างเร่งด่วนควบคู่ไปกับเจ้าของอาคารร่วมกันตรวจสอบถ้าพบความผิดปกติไม่มั่นใจความปลอดภัยแจ้งสำนักงานเขตทันทีนะคะและที่ผ่านมาในคุณชัชชาติบอกว่าพยายามผลักดันกฎหมายปรับปรุงนะคะโดยเฉพาะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องห้องแถวเพื่อปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคให้เอื้อต่อการดัดแปลงซ่อมแซมอาคารเก่าให้มีความแข็งแรงปลอดภัยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ทันจะพิจารณาแล้วเสร็จในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่นะคะเพราะว่าสภากรุงเทพมหานครหมดวาระไปก่อนก็เลยบอกว่าถ้าสามารถกลับเข้าไปได้ก็จะไปสานต่อการแก้ไขข้อบัญญัติตรงนี้นะคะเพื่อเปลี่ยนตึกแถวโบราณให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยร้านค้าที่มั่นคงแข็งแรงและช่วยคืนชีวิตย่านชุมชนเก่าทั่วกรุงเทพมหานครให้กลับมายั่งยืนก็ไปดูนะอาคารเก่าแถบส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะคะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในแถวเยาวราชนะคะแถวย่านนั้นเนี่ยก็จะมีอาคารเก่าอยู่เยอะพอสมควรส่วนคุณอนุชาบุรณะชัยศรีนะคะผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าได้ลงไปดูแล้วนะคะก็ทราบว่าเจ้าหน้าที่นั้นตัดไฟไม่ให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดอันตรายเบื้องต้นสาเหตุถล่มอาคารไม่ได้ถล่มนะคะแต่ระเบียงที่อยู่บริเวณด้านหน้าร่วงลงมานะคะก็ย้ำนะคะว่าคงต้องรอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าอาคารเป็นยังไงหากสังเกตดูก็จะเห็นว่าบริเวณโดยรอบนั้นมีลักษณะเดียวกันจึงต้องรู้ความปลอดภัยปิดท้ายกันที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะจัดแถลงข่าวจับตาความโปร่งใสเลือกตั้งกทม.และพัทยานะคะเพราะว่าวันที่28มิถุนายนนี้จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยานะคะไปพร้อมๆกันครั้งนี้เนี่ยมีทั้งอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในกิจกรรมเสวนามีทั้ง iLaw Data Scientist แล้วก็VWatch แล้วก็ Voice 62ด้วยนะคะหน่วยงานองค์กรภาคประชาชนจับตาการเลือกตั้งคุณยิ่งชีพนะคะผู้จัดการโครงการของ iLaw เนี่ยนะก็บอกว่าการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะมีขึ้นนะพร้อมกันนะเราไม่สามารถคาดได้ว่าเราจะพบภาพความผิดปกติในการนับคะแนนเหมือนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาหรือไม่และผลสุดท้ายกว่าจะประกาศผลก็ทำให้ล่าช้าออกไปวันที่ผลประกาศออกมาก็ไม่มีใครเชื่อแล้วแปลว่าการเลือกตั้งล้มเหลวนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ไม่ใช่กกต.กลางจัดนะคะกรุงเทพมหานครท้องถิ่นก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะในส่วนของเจ้าหน้าที่กรุงเทพเป็นคนจัดส่วนพัทยาก็เมืองพัทยาเป็นคนจัดเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะ
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับ
9: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
8: แต่กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
9: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กลุ่มเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟๆหลักร้อยได้ที่ Fire Group สีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กลับจากรัสเซียนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีนะคะก็เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะที่อำเภอด่านซ้ายนะคะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าหากพูดถึงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยผีตาโขนเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนโดยเฉพาะชาวจังหวัดเลยนั้นล้วนแต่มีความภาคภูมิใจเพราะผีตาโขนไม่ใช่เพียงการเล่นที่สนุกสนานไม่ใช่แค่ขบวนแห่ที่มีสีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนที่เป็นความศรัทธาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ที่ทำให้ชาวจังหวัดเลยนั้นมีความภาคภูมิใจแล้วก็ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยเป็นทรัพย์สินนะคะที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าผีตาโขนถือเป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เล่าว่าในห้องทำงานของตัวเองเนี่ยมีรูปผีตาโขนจำลองนะคะทำให้ตัวเองนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาลำดับตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นรองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนถึงวันนี้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจึงเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากผีตาโขนนะคะในขณะเดียวกันนะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่านอกเหนือจากการแสดงถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วสิ่งหนึ่งที่ต่อยอดจากงานวันนี้ก็คืออำเภอด่านซ้ายจะมีเงินสะพัดจากที่มีผู้คนมาท่องเที่ยว 5-6 เท่ามีไทยช่วยไทยพาส 60-40% ฉะนั้นหากพ่อแม่พี่น้องนะลงรีเวนกันแล้วก็ขอให้ใช้กันอย่างเต็มที่นะคะเพราะมีระยะเวลาถึง4เดือนด้วยกันนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไปเดินงานโอท็อปนะก็ไปอุดหนุนนะก็ถือว่าไปช่วยกันซื้อนะคะถึงแม้จะจ่ายน้อยลงแต่ผู้ขายก็ยังสามารถที่จะได้เท่าเดิมจากที่รัฐสมทบอันนี้ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพาสนะฮะแล้วก็บอกอีกว่าจังหวัดเลยมีสิ่งดึงดูดมากมายถ้ามาเที่ยวกันเยอะๆชาวต่างชาติมากันเองก็ถือว่านะคะจะทำให้เกิดการทำมาค้าขายระหว่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีขึ้นแถมทิ้งท้ายเนี่ยนายกยังสวมหน้ากากผีตาโขนเป็นการแสดงสัญลักษณ์ในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปีนี้ด้วยนะคะมาดูเรื่องของ เหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายจนทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายด้วยกันนะคะวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยสั่งให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว2วันค่ะเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงการสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็หาสาเหตุอย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบเดียวกันอีกนะคะแล้วก็สั่งให้บริษัทผู้รับจ้างเนี่ยนะคะดำเนินการเยียวยาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบของครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งการรักษาพยาบาลแล้วก็สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องอื่นๆและสิ่งสำคัญคือกำชับให้ทบทวนมาตรการความปลอดภัยของคนงานก่อสร้างในอุโมงค์ด้วยนะคะมาดูอีกประเด็นหนึ่งช่วงนี้ฟุตบอลโลกค่ะนะทำให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยนะคะกระทรวงดิจิทัลเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นนะก็ได้รับมอบหมายจากนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีคุณชัยชนกชิดชอบด้วยนะคะให้ยกระดับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะปราบปรามและปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์นะคะสามารถที่จะตั้งแต่มีฟุตบอลโลกนี้นะคะก็สามารถที่จะปิดนะกั้นได้แล้วประมาณ 13,888 รายการด้วยกันนะคะนี่ระยะเวลาเพียง18วันนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นนะคะโดยใช้เทคโนโลยี AI เข้าตรวจจับวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง กับการพนันออนไลน์แล้วก็ขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังด้วยนะคะอย่าไปเล่นพนันออนไลน์จะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะโดยเฉพาะการพนันแล้วก็การหลอกลวงในออนไลน์ก็ยังคงเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันบางทีแทงไปมีราคาต่อแล้วแถมพอเราชนะบางทีอาจจะไม่ได้เงินก็ได้นะคะปิดท้ายกันที่คุณเสกโลโซค่ะเบื้องต้นนะคะคุณเสกสรรสุขพิมายนักโทษนะคะในคดีครอบครองอาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและเสพยาเสพติดนะคะได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะคะตามพระราชกฤษฎีกาพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งผลให้โทษจำคุกของคุณเสกจากเดิม2ปี12เดือน20วันลดเหลือ2ปี6เดือน30วันนะคะแล้วก็คุณเสกเนี่ยนะคะจะได้รับการพ้นโทษคือ13ธันวาคม2570แต่ปรากฏว่าคุณเสกเนี่ยได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษตามหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังนะคะถูกไปควบคุมที่เรือนจำเขากลิ้งจังหวัดเพชรบุรีและเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา5เดือนแล้วจากนี้ไปจะนำสู่การพิจารณาพักโทษค่ะเบื้องต้นคุณเสกนั้นได้รับการจำคุกมาแล้ว1ปี1เดือน9วันและได้รับอนุมัติพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษจะได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งในวันที่24มิถุนายนนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมก็จะเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM เป็นเวลา1ปี5เดือน21วันจนฝากจะครบกำหนดโทษตามกฎหมายต่อไปนะคะก็ถือว่าคุณเสกโลโซก็จะได้รับการควบคุมตัวนะคะนอกเรือนจำแต่ว่าก็จะมีการติดกำไร EM นะคะก็คงต้องรอดูหลังจากนี้นะคะก็ถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งนะที่ได้รับการยอมรับจากสังคมทีเดียวนะคะก็

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรวม8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้การสวดพระอภิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีจากนั้นเวลา19 นาฬิกาทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีสมาชิกราชสกุลอันนบราชสกุลสุบรรณราชสกุลสิงหราราชสกุลชมพูนุชราชสกุลกัมพูราชสกุลอิสรศักดิ์ร่วมในพิธีทั้งนี้พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทั้งนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามและในวันเดียวกันนี้เวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8 รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสในการนี้สมาชิกราชสกุลสิริวงศ์ราชสกุลคเนจรราชสกุลงอนรสราชสกุลลดาวันราชสกุลชุมสายและราชสกุลอุไรพงศ์ร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4 รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายส่วนในเวลา11 นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8 รูปในการนี้สมาชิกราชสกุลบรรยงเกษนาราชสกุลอิสราเสนาราชสกุลรังสีเสนาราชสกุลยุคลธรราชสกุลรัชนีกรและราชสกุลรองทรงร่วมในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามกำหนด100 วันคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทประสิทธิ์รุ่งเรืองพลาสติกจำกัดบริษัทไอซ์ควีนจำกัด
บริษัทพรสิริอินเตอร์พลัสจำกัดนายธงชัยนิติกุลและครอบครัวและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามกรุงเทพมหานครวัดท่าปุยวัดราชเจริญธรรมวัดแม่ตาววัดเอื้องดอยวัดไทยสามัคคีวัดดอนมูลวัดมาตานุสรจังหวัดตากและวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปเสร็จแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ลิเกคณะประสิทธิ์วงนินบริษัทเคิร์ฟคัลเจอร์จำกัดลิเกคณะอดิเทพฟ้ารุ่งลิเกคณะเฉลิมชัยมาลัยนาคและลิเกคณะเอกชัยราชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรวัดปากน้ำฝั่งใต้กรุงเทพมหานครและวัดปากกร่ำจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจุ๊บแจงยงยิ่งและคณะโรงแรมรามาดาพลาซ่าและมูลนิธิตั้งศิลอุปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดศรีสุดารามกรุงเทพมหานครวัดสำราญวัดเขาสมอครวัดเสาธงทองวัดถ้ำตะโกวัดหนองหินใหญ่วัดหนองกระเบื้องจังหวัดลพบุรีและวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นสมาคมนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทั้งด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ราษฎรโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรในชนบทนอกจากนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยการศึกษาและสวัสดิการของราษฎรผู้ได้โอกาสเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพรวมถึงทรงสนับสนุนการพัฒนาบทบาทสตรีไทยให้มีความเข้มแข็งทั้งในภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมจนสามารถเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศชาติซึ่งประจักษ์ชัดในยุคปัจจุบันทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะ
พุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีพุทธศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านำเครื่องสักการะไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดให้ประชาชนลงนามถวายสักการะตั้งแต่วันที่21ถึง25มิถุนายน2569โดยวันนี้เป็นวันแรกมีพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดินทางมาลงนามถวายสักการะเป็นจำนวนมากด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรอันงดงามเรียบง่ายทรงเป็นแบบอย่างอันดีแก่คณะสงฆ์ทั่วทั้งสังคมณฑลตลอดจนทรงเผยแผ่หลักธรรมและทรงดำรงพระองค์ตามพระธรรมวินัยอย่างมั่นคงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วกันบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณในการนี้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้นำหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569มอบแก่ประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเจ้าฟ้านักกฎหมายผู้ทรงสืบสานหลักแห่งความยุติธรรมผ่านข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules มาตรฐานแห่งความเมตตาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อผู้ต้องขังหญิงและสังคมที่เป็นธรรมในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนแสงธรรมแห่งความยุติธรรมพระปรานิธานเพื่อประชาชนติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: ในห้วงเวลาที่สังคมต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำความทุกข์ยากและอุปสรรคแห่งชีวิตยังคงมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็นถึงปัญหาเหล่านั้นด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งพร้อมส่งมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้กับปวงชนชาวไทยทรงดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมพระองค์นั้นคือพระราชนัดดาแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ยังคงอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านาน
1: ยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของสังคมแต่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคโดยไม่ถูกจำกัดด้วยฐานะโอกาสหรือความผิดพลาดในอดีตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าความมั่นคงของสังคมนั้นมิได้เกิดจากความเจริญทางวัตถุเพียงอย่างเดียวหากต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเมตตาความเข้าใจและความยุติธรรมพระองค์ทรงเปรียบเสมือนพ่อของแผ่นดินผู้ทรงมองประชาชนทุกคนเป็นลูกในความดูแลแม้ผู้ที่เคยก้าวพลาดหรือหลงผิดพระองค์ก็ยังทรงพระเมตตาพระราชทานโอกาสให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งการพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องโทษในวาระสำคัญต่างๆจึงไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการทางกฎหมายหากยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งมอบความหวังและโอกาสแก่ผู้ที่พร้อมจะกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งหลักนิติธรรมและสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคมและในบรรดาพระราชกรณียกิจด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยพระนามหนึ่งที่ได้รับการกล่าวขานด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าฟ้าพระองค์แรกของไทยผู้ทรงได้รับการยกย่องในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าการพัฒนาประเทศไม่ได้หมายถึงเพียงความเจริญทางเศรษฐกิจหากยังต้องสร้างสังคมที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงมุ่งมั่นศึกษาวิชานิติศาสตร์อย่างจริงจังเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ที่จะสามารถนำมาสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนพระองค์ทรงศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศควบคู่กับการทรงงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความมุ่งมั่นอย่างไม่ย่อท้อพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับทรงสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยในปีเดียวกันจึงนับเป็นพระปีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติแต่สิ่งที่ทำให้ประชาชนชาวไทยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างลึกซึ้งไม่ใช่เพียงพระอัจฉริยภาพทางวิชาการหากเป็นการที่พระองค์ทรงนำองค์ความรู้ทั้งหมดมาปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือผู้คนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรมผู้ต้องขังหญิงเด็กเยาวชนและผู้ที่เคยก้าวพลาดในชีวิตพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทุกคนและทรงเชื่อมั่นว่าแม้ผู้ที่เคยกระทำผิดก็ยังสมควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้พระดำริและพระกรณียกิจของพระองค์ จึงได้เกิดโครงการและแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังจำนวนมากที่ทรงส่งเสริมการศึกษาการฝึกอาชีพการพัฒนาศักยภาพและการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมเพราะสำหรับพระองค์การลงโทษเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาแต่การสร้างโอกาสและคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือหนทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนพระเมตตาและพระปณิธานดังกล่าวได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติเมื่อพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติจึงนับเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยและเป็นคุณูปการสำคัญต่อวงการสิทธิมนุษยชนของโลกข้อกำหนดกรุงเทพจึงไม่ได้เป็นเพียงเอกสารทางกฎหมายแต่สะท้อนถึงแนวคิดแห่งความเมตตาความเข้าใจและความเป็นธรรมที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้หญิงและเด็กซึ่งสอดคล้องกับพระปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงตลอดพระชนชีพที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของไทยอย่างต่อเนื่องจะทรงประทับอยู่กลางดวงใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์
0: ณวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันแล้วนะคะว่าพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อกระบวนการยุติธรรมโดยมีพระราชนัดดาซึ่งเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสานต่อมอบโอกาสและความสุขรอยยิ้มให้กับปวงชนชาวไทยและถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยพระกรณียกิจพระจริยวัตรอันงดงามจะยังคงประทับกลางดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอบพระคุณในการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ081808009
7: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกๆคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: Counterpane Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
3: องทัพบกชี้แจงกรณีรัฐบาลกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงประเทศไทยโดยกล่าวหาว่ากองทัพไทยละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: พลตรีวินไทยสวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการยื่นประท้วงประเทศไทยโดยมีข้อกล่าวอ้างว่ากองทัพไทยได้นำธงชาติไทยไปปักและเชิญขึ้นสู่ยอดเสาภายในดินแดนของกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชานั้นการนำธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายในเขตอธิปไตยของไทยไม่ได้เป็นการรุกล้ำดินแดนกัมพูชาแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่าฝ่ายไทยวางเพลิงคลังบริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์จากการตรวจสอบของหน่วยงานในพื้นที่ไม่พบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานบ่งชี้ว่ามีการวางเพลิงโดยเหตุเกิดจากเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันทีนอกจากนี้กองทัพบกยังชี้แจงกรณีการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบริเวณปราสาทตาควายว่าฝ่ายไทยไม่ได้ก่อสร้างรั้วตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่เป็นการจัดวางแท่งแบริเออร์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับกำลังพลและลดความเสี่ยงจากการเผชิญหน้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบของไทยทั้งนี้กองทัพไทยยืนยันยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างสองประเทศพร้อมแก้ปัญหาผ่านกลไกทวิภาคีด้วยสันติวิธีเพื่อรักษาเสถียรภาพและความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: มณฑลทหารบกที่23ขอแจ้งการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569พื้นที่จังหวัดขอนแก่นคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: มณฑลทหารบกที่23ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลในเมืองและตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นทราบว่าช่วงวันที่20ถึง27มิถุนายนนี้จะมีการดำเนินการฝึกภาคสนามการฝึกปฏิบัติการร่วมพลเรือนตำรวจทหารประจำปี2569ในพื้นที่สาธารณะบึงทุ่งสร้างค่ายศรีพัชรินและค่ายศรีหาราชเตโชชัยจังหวัดขอนแก่นการฝึกดังกล่าวเป็นการบูรณาการการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์ช่วงวิกฤตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการบรรเทาสาธารณภัยการอพยพประชาชนและการรักษาความปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบในช่วงเวลาการฝึกประชาชนอาจพบเห็นการเคลื่อนย้ายกำลังพลยานพาหนะทางทหารการจัดตั้งพื้นที่ปฏิบัติการตลอดจนการฝึกจำลองสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตามแผนที่กำหนดจึงขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกและขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสระกาเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดจังหวัดสุรินทร์และสภ.พนมดงรักเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดตกค้างจากการสู้รบหลังรับแจ้งจาก

0: ชาวบ้านว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสันอ่างกระบานเลียวอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พบเป็นลูกจรวด PG-2 หรือหัวรบจรวดขนาด82มิลลิเมตรกระสุนสำหรับเครื่องยิง RPG และ RPG-2 ทำลายยันเกราะและป้อมปราการอีก1นัดสภาพสมบูรณ์ห่างออกมาเกือบ500เมตรพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอีก1นัดสภาพสมบูรณ์บริเวณสวนปาล์มติดอ่างเก็บน้ำกระบานเลียวเจ้าหน้าที่จึงทำลายวัตถุระเบิดทั้งหมดทำให้ไม่มีทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย
1: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
7: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวางกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
8: Beautiful Music
7: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

าทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์หรือหลวงปู่เทศเทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายก็สอนถึงใจทั้งนั้นถึงที่สุดก็คือใจเรียกว่าพุทธศาสนาสอนถึงที่สุดคือใจเท่านั้นแต่ว่าเรานะยังทำไม่ถึงล่ะสิเราจะต้องพยายามฝึกหัดอบรมใจของตนนี้ให้มันถึงที่สุดมันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ใส่ยาเสพติด
1: นี่อะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันๆห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่ายังไงอ่ะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาเจ๊กุลลับนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอภิใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปุ่นนี่เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังโอไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตนนั่งเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอไปเลยเดี๋ยวโอช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปทั้งสองคนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอาสองลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งหลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: พื้นที่อะไรกันครับ
2: ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มชายชาวฝรั่งเศสอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับและติดตามของทางการฝรั่งเศสตุรกีและตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลในคดีหลอกลวงลงทุนลักษณะแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติสร้างความเสียหายกว่า200ล้านยูโรหรือราว 8,000 ล้านบาทหลังสืบทราบว่าหลบซ่อนอยู่ภายในวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยชุดสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3เข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์บุคคลก่อนพบว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริงจากการตรวจสอบยังเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองจึงดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและควบคุมตัวตามกฎหมายสำหรับคดีดังกล่าวผู้ต้องหาร่วมกับพวกก่อตั้งบริษัทด้านการเงินดิจิทัลอ้างความน่าเชื่อถือเชื่อมโยงสถาบันการเงินในนครดูไบก่อนชักชวนประชาชนในหลายประเทศร่วมลงทุนพร้อมเสนอผลตอบแทนสูงเกินจริงในลักษณะแชร์ลูกโซ่มีผู้เสียหายกว่า900ล้านรายทั่วโลกเบื้องต้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมผลักดันส่งตัวกลับไปยังประเทศที่ต้องการตัวเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปพงษ์ลภีประพฤติดีรายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่แถลงการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยในบางพื้นที่ตามแนวชายแดนยืนยันเป็นการปฏิบัติภารกิจภายใต้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของไทยและยึดแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
3: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าตามที่กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้เผยแพร่แถลงการณ์ลงวันที่19มิถุนายน2569เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยในบางพื้นที่นั้นฝ่ายไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติดังกล่าวเป็นภารกิจภายใต้พื้นที่ที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยของไทยเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมกันนี้ไทยยังคงยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างตามแนวชายแดนด้วยสันติวิธีผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่โดยเคารพหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมุ่งรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศ JIC ระบุว่าไทยพร้อมใช้การเจรจาและการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีลดความตึงเครียดและรักษาเสถียรภาพบริเวณชายแดนอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวณัฐชัยหลิมพลอยรายงาน
4: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น. อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดพระป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ1วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา2เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้จะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้จะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกตกหล่นหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยฉลาดต้องดูฉลาดคุณเป้งครับ
2: เย้ยผีหลอก
3: นี่แน
2: ่โอ้ยคุณเป้งไปทำอะไรมาหน้าแดงแป๊ดเชียว
3: ก็ฉันแอบใช้ครีมทาหน้าของคุณแม่นะสิแต่ลืมดูฉลากก่อนแล้วมันก็มีสารเคมีที่ฉันแพ้อยู่ด้วยสิ
2: โอ้รักนะเด็กโง
4: ่น่าสงสารคุณเป้งนะคะก่อนจะซื้อหรือใช้เครื่องสำอางควรดูส่วนประกอบสำคัญที่แสดงบนฉลากซึ่งอย.กำหนดให้เครื่องสำอางทุกชนิดต้องแสดงฉลากเป็นภาษาไทยเพราะถ้าหากมีสารที่เราเคยใช้แล้วแพ้ก็จะได้หลีกเลี่ยงทันทีค่ะบนฉลากนั้นก็ต้องมีชื่อที่อยู่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเพราะถ้าเกิดปัญหาจะได้มีคนรับผิดชอบมีวันเดือนปีที่ผลิตวิธีใช้ปริมาณสุทธิและคำเตือนค่ะอยากสวยอย่างปลอดภัยใส่ใจดูฉลากนะคะ
0: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย. 1556นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: เอาพ
1: ่
0: อ
1: ไหม
0: เวียนเทียนเสร็จแล้วเนี่ยนะ
1: เออ
0: ต่อไปก็ต้องแห่นาคไปบวชกันละสิ
1: ถูกต้องเลย
0: อ้าวแล้วเรามาร้องเพลงสนุกสนุกให้เขาลำกันไหม
1: ได้สิเราร้องทั้ง3คนเลย
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ดีเหมือนกัน
1: เออนางร้องนางลำเขาจะได้ลำกันสนุกสนาน
0: เขาท่าเขาท่าเชีย
1: อ่ะถ้าอย่างนั้นดนตรี
0: คนเก่าจริงๆเนาะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนสวยไม่เสี่ยง
2: คุณแป้งค่ะลำดวนมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอนี่ค่ะครีมหน้าเด้งแก้ฝ้าใช้แล้วหน้าขาวใสทันใจ
3: จะดีหรอซื้อมาจากไหนละจ๊ะ
4: โอ้ยไม่ดีจริงเหรอครับไม่งั้นหน้าลำดวนจะเป็นอย่างนี้เหรอ
2: แหมคุณชัดจังแล้วก็ลำดวนซื้อมาจากตลาดนัดหน้าปากซอยนะคะคุณเป้ง
5: อย่าเสี่ยงซื้อครีมหน้าเด้งหรือครีมแก้ฝ้าจากตลาดนัดหรือรถเร่มาใช้เลยนะคะเพราะอันตรายค่ะคุณอาจจะต้องเจอกับสารห้ามใช้ซึ่งผู้ผลิตบางรายแอบผสมลงไปเช่นกรดวิตามินเอที่จะทำให้หน้าแสบร้อนแดงคันผิวลอกหรือสารไฮโดรควินอนที่ทำให้หน้าด่างขาวหรือกลายเป็นฝ้าถาวรค่ะซื้อเครื่องสำอางจากร้านค้าที่เชื่อถือได้น่าจะยังสวยใสไม่ต้องเสี่ยงด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
2: เดี๋ยวพ่อแล้วสิพี่นนท์ซ่อมรถเองก็ได้ด้วยพ่อเก่งจังเนาะ
3: ใช่โตขึ้นพี่อยากเก่งเหมือนพ่อบ้างจัง
4: สวัสดีครับผมเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับแหมถ้าเกิดคุณพ่อคนไหนนะครับได้ยินคุณลูกพูดแบบเมื่อตะกี้นี่นะครับก็คงจะชื่นใจน่าดูเลยทีเดียวไม่ใช่แค่ลูกชายนะครับที่ต้องการพ่อแบบเราลูกสาวเองก็ต้องการเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าต้องการคนละอย่างคนละแบบเท่านั้นเองคุณพ่อธนากรคมกฤตที่มีทั้งลูกชายและลูกสาวเขาจะมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังกันครับ
5: สวัสดีครับธนากรคมกฤตครับมีลูก3คนครับน้องปานน้องปอนแล้วก็น้องปูนนะครับลูกชาย1ลูกสาว2ครับไม่ว่าจะลูกสาวหรือลูกชายแหละครับพ่อก็มีความสำคัญกับเขาเสมอแล้วครับนะครับพ่อนั้นเป็นต้นแบบของผู้ชายให้ลูกได้เห็นนะครับลูกชายก็ต้องการตัวแบบของความเป็นพ่อลูกสาวก็ต้องการพ่อเป็นผู้ชายคนแรกที่เขารู้จักแล้วครับมันเราก็เป็นแมนทุกอย่างให้เขาได้เห็นนะครับตอกตะปูซ่อมบ้านดูแลช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างที่บทบาทที่พ่อจะทำได้นะครับประเด็นที่2คือเรื่องของสัมพันธภาพในครอบครัวละครับสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องของการใช้การเล่นนะครับนะเล่นกับลูกนะครับแต่ว่าเทคนิคสำคัญคือต้องเล่นกับลูกให้ถูกจริตละครับอันนี้พ่อต้องรู้นะครับว่ากับลูกแต่ละคนเขามีทางของเขาอย่างไรนะครับก็ง่ายๆคือละเอียดอ่อนกับลูกสาวแล้วก็ห้าวๆกับลูกชายละครับนี่น่าจะเป็นเคล็ดลับสำคัญ
4: ถึงจะมีธรรมชาติและความต้องการที่แตกต่างกันแต่ถ้าพ่อเข้าใจสักอย่างนะครับก็จะรู้วิธีทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทั้งลูกชายและลูกสาวได้ไม่ยากเลยครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
6: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่5รู้จักคุยรู้จักคิด
2: แน่พี่หมอนเมื่อคืนน่ะล้วงความลับอะไรจากเมียผมไม่ทราบคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงชั่วโมง
3: โคตามิกะสิพอใกล้เป็นหนุ่มนะก็เริ่มมีความลับกับแม่แล้วนะตอนนี้เริ่มมีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพี่ไม่อยากให้คบเลยกลัวถูกหลอก
2: โธ่ยายตวงของผมก็มีหนุ่มๆด้วยนะ
3: ตายแล้วเธอก็ปล่อยให้ลูกสาวคุยกับใครก็ไม่รู้หรอ
2: วัยรุ่นน่ะยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุนะพี่ผมเลยให้อิสระลูกอยากคุยก็คุยไปแต่เราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องคุยกับลูกให้บ่อยกว่าค่อยๆสอนให้เขารู้จักคุยรู้จักคิดอย่างฉลาดเพื่อนเน็ตแต่ก็รู้จักแค่ตัวหนังสือเขาจะพิมพ์จะโม้ให้เราฟังยังไงก็ได้ก็ให้ลูกเขาคิดเอาเองก็แล้วกันแล้วว่าจะเชื่อได้สักแค่ไหน
3: พี่จะลองคุยกับตามิกดูนะแต่ก็แม่นะจะเหมือนพ่อคุยกับลูกชายแค่ไหนก็ไม่รู
2: ้ผมว่าน่าจะพ่อหรือแม่ก็เหมือนกันพี่หมอนอย่าคิดสิว่ามันต่างถ้าเราใกล้ชิดลูกพอไม่ว่าจะพ่อหรือแม่ผมว่าคุยได้ทุกเรื่องที่สำคัญเนี่ยอย่าให้เพื่อนในเน็ตสนิทกับลูกมากกว่าเราก็แล้วกันพี่
4: สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือที่รู้จักกันดีในนาม FBI ได้มีการสืบสวนคดีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการก่ออาชญากรรมทางเพศพบว่าวิธีที่อาชญากรเหล่านี้ใช้มักมี2แบบแบบแรกคือเป็นเพื่อนที่แสนดีเป็นที่ปรึกษารับฟังปัญหาทุกเรื่องบางรายถึงกับช่วยเหลือด้านการเงินอาชญากรกลุ่มนี้จะใจเย็นมากรอจนเด็กเชื่อใจไว้ใจแล้วจึงดำเนินการล่อลวงแบบที่2อาชญากรจะแสดงตัวอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกว่าชอบพูดคุยเรื่องเพศใช้วิธีพูดคุยที่กระตุ้นความกระหายใคร่รู้เด็กจะหลงกลตามไปเรื่อยๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นและถลำลึกเข้าไปทุกทีโดยไม่รู้ตัว
2: ผมว่าถ้าเราสอนลูกให้คิดเป็นนะไม่ว่าลูกเราจะคุยจะคบกับใครก็ตามผมเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยความเข้าใจใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่กับลูกนี่แหละที่เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดเชื่อผมสิ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แสนบาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มึงรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ขอพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวกระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยเนาะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอาผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ถ้าจะด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนั่นไหนเขาก็มาโอ๊ยกันนั่นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพียบเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ้าคุณหลับไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริ

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: คนทุกคนอยากเป็นคนดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมคะว่าคนที่เป็นโจรหรือว่าเป็นขโมยนั้นเขาไม่คิดจะเป็นคนดีหรืออยากทำความดีกันบ้างหรืออย่างไรวันนี้ทางรายการมีคำตอบมาฝากค่ะความเป็นจริงแล้วทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็อยากจะเป็นคนดีแล้วก็อยากจะทำความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครหรอกนะคะที่อยากจะเป็นคนร้ายหรือว่าคนชั่วแม้กระทั่งโจรที่ว่าร้ายๆแท้ที่จริงเขาก็อยากเป็นคนดีเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเขามีอยู่อย่างจำกัดเขาก็ได้แต่คิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นคือความดีที่เขาคิดออกเองค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนอย่างมากคือกัลยาณมิตรผู้ที่จะมาแนะนำอย่างถูกต้องและเหมาะสมนั่นเองคนทั่วไปในโลกขณะนี้นะคะแม้ว่าเขาอยากจะเป็นคนดีแต่เขาก็ยังไม่รู้หลักในการพัฒนาตนเองให้ดีอย่างแท้จริงจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีกัลยาณมิตรไปช่วยแนะนำไปช่วยแก้ไขแล้วก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อที่ว่าเขาเหล่านั้นจะได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองและสามารถที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนอื่นต่อไปได้ทุกท่านก็ได้รับคำตอบแล้วนะคะว่าทุกคนล้วนปรารถนาที่อยากจะเป็นคนดีและอยากจะทำความดีกันทั้งสิ้นแต่ว่าขาดต้นแบบและคนที่แนะนำได้อย่างถูกต้องนั่นก็คือกัลยาณมิตรนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านคงจะต้องหันมาศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่สมบูรณ์ให้แก่ตัวเองและแก่เพื่อนชาวโลกคนอื่นต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
5: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าบัณฑิตนั้นคือใครบ้างตัวเราจะดูได้อย่างไรและเมื่อทราบแล้วจะเป็นสิ่งสำคัญทำให้เราหมั่นแสวงหาและทำให้มีให้เป็นในตัวเราได้ไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ฟังคะบัณฑิตหมายถึงคนที่มีจิตใจผ่องใสอยู่เป็นปกติดังนี้แล้วจึงทำให้มีความเห็นถูกยึดถือค่านิยมที่ถูกต้องสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยปัญญาค่ะก็โดยดูได้จากเป็นผู้รู้ดีคือรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเป็นผู้รู้ถูกคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นผู้รู้ชอบคือรู้ว่าอะไรบุญอะไรบาปบัณฑิตนั้นอาจเป็นใครก็ได้เช่นอาจจะเป็นผู้อ่านหนังสือไม่ออกอาจเป็นเพียงชาวไร่ชาวนาหรือว่าอาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงและอาจเป็นญาติของเราเองแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสิ่งสำคัญคือจะต้องเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสและรู้จักดำเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือเป็นคนดีนั่นเองคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าผู้ที่จบปริญญานั้นคือบัณฑิตความจริงแล้วนะคะเป็นเพียงบัณฑิตในทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริงเพราะว่าผู้ที่มีปริญญาแต่ถ้าความประพฤติไม่ดีก็อาจไปทำสิ่งผิดๆเข้าได้แต่บัณฑิตที่แท้จริงนะคะย่อมเป็นผู้ตั้งใจละชั่วประพฤติชอบประกอบแต่ความดีความถูกต้องเป็นการป้องกันตนให้พ้นจากบทลงโทษต่างๆและแม้กระทั่งจากนรกได้ทีเดียวล่ะค่ะบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้ที่อุดมไปด้วยศีลสมาธิปัญญานั่นเองนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: สสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์วิธีแก้ความตระหนี่ในใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเราเคยสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าทำไมบางคนเป็นที่รักของคนรอบข้างตอบได้เลยนะคะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าถึงต้นทางของการให้รู้จักตัดความตระหนี่ออกจากใจค่ะแต่คนบางคนนะคะกลับเห็นแก่ได้จนถึงกับโลภอยากได้ของของคนอื่นในทางที่ไม่ชอบทีเดียวหรือไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของใครหรอกนะคะเพราะว่าของของตัวเองก็มีมากอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อเห็นใครตกทุกข์ได้ยากก็ไม่อยากจะแบ่งปันข้าวของให้เพราะว่ามีความตระหนี่อยู่ในใจสูงค่ะความตระหนี่นี้นะคะได้สร้างความเสียหายตัดโอกาสดีๆในชีวิตของคนเราไปอย่างน่าเสียดายตั้งแต่ตัดทางสร้างบุญบารมีของตัวเองตัดเพื่อนดีๆออกไปจากชีวิตตัดความสะดวกสบายอันควรมีให้สมฐานะมีชีวิตเหมือนคนยากจนแร้งแค้นทั้งที่มีทรัพย์มั่งคั่งวิธีแก้ไขความตระหนี่ในใจของเรานั้นนะคะต้องรู้จักตัดใจให้ทานในสิ่งที่เรามีซะบ้างพอจะแบ่งปันอะไรให้ใครได้ก็แบ่งปันกันไปใครนะคะซึ่งมีความตระหนี่มากหวงมากเวลาตัดใจให้อะไรใครไปแล้วก็ต้องบอกว่าเสียงดังหนึบทีเดียวละค่ะเสียงดังหนึบนั้นถ้าเรามองทะลุเข้าไปในใจได้จะมองเห็นเลยนะคะว่าความตระหนี่หรือว่าความโลภมันได้ถูกถอนถูกทำลายไปจากใจและบุญได้เกิดขึ้นในใจแทนนะคะจนสว่างวูบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับฟ้าแลบในเวลากลางคืนค่ะถ้าสิ่งที่เราตัดใจให้ไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมบุญที่เกิดขึ้นจากการให้นั้นมากมายมหาศาลไม่ใช่เหมือนฟ้าแลบแล้วนะคะคราวนี้แต่ว่าจะเหมือนกับดวงจันทร์ทอแสงสว่างขึ้นมากลางใจของเราเราจะรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจไปหลายวันทีเดียวละค่ะอยากจะสัมผัสกับความรู้สึกชุ่มชื่นใจแบบนี้ลองตั้งใจให้สิ่งดีๆกับคนรอบข้างดูนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 9

0: ขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานฉลองโลกรัฐการเกียรติคุณระดับยอดเยี่ยมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สำนักงานปปส.มอบให้ท่านมาในปีนี้ส่วนเงินรางวัล 100,000 บาทที่ได้มานั้นฉันไม่เก็บไว้คนเดียวหรอกแต่จะเอามาเป็นทุนกองกลางไว้พัฒนาหมู่บ้านเราต่อไปขออย่างเดียวให้พวกเราช่วยกันดูแลบ้านเราให้เป็นสุขอย่างนี้ตลอดไปเท่านั้นพอ
1: ยินดีด้วยนะผู้ใหญ่ได้ข่าวว่ารางวัลยอดเยี่ยมของปปส.เนี่ยเขาไม่ได้ให้กันง่ายๆนะแสดงว่าผลงานผู้ใหญ่ต้องดีเยี่ยมโดดเด่นมากๆเลยใช่ไหมเนี่ย
2: ขอให้มังรู้ซะบ้างว่าหมู่บ้านเรามีคนเก่งๆอย่างผู้ใหญ่ผู้นำดีชุมชนก็มีสุข
0: รางวัลที่ได้มาไม่ใช่ของฉันคนเดียวหรอกนะก็ของพวกเราทุกคนร่วมกันนั่นแหละทั้งช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งจัดเวรยามทั้งดูแลผู้เลิกยาจนหมู่บ้านเราปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงมากกว่า10ปีแล้วนะ
1: อย่างนี้เขาเรียกปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืนแล้วล่ะผู้ใหญ
0: ่ยั่งยืนหรือเปล่าก็ต้องดูอนาคตกันต่อไปต้องฝากรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานั่นแหละให้ช่วยกันดูต่อไปนะ
1: เฮ้ยฉันนั่นนะอยากให้ทุกหมู่บ้านมีความสุขแบบเราจังเลยเน
2: าะใช่พวกก็อยากให้เขารู้ถึงความรู้สึกว่ากังไม่มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเนี่ยมึงมีความสุขยังไงไม่ต้องระแวดระวังชาวบ้านมีแต่รอยยิ้ม
0: การป้องกันยาเสพติดเขาว่ายากแต่ฉันว่าการแก้ไขมันยากกว่านะเพราะฉะนั้นฉันจึงชวนพวกเราร่วมป้องกันยาเสพติดไงเมื่อทำจริงจังมันก็ได้ผล
1: นี่ผู้ใหญ่ฉันลองคิดเล่นๆนะถ้าประเทศไทยไม่มีปัญหายาเสพติดเนี่ยคงจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้เนาะเจ้าหน้าที่ก็ไปดูแลปัญหาอาชญากรรมด้านอื่นๆเด็กๆเยาวชนก็ไม่เกเรแรงงานก็มีคุณภาพและที่สำคัญนะฉันน่ะอยากเห็นในหลวงท่านมีความสุขที่ประเทศไทยพ้นจากภัยยาเสพติดโอ้ยแค่ฝันก็มีความสุขแล้วล่ะเนี่ย
2: ใช่ซึ่งก็อยากให้ในหลวงนะท่านสบายใจแล้วก็อยู่กับเราไปนางๆแล้วบ้านเมืองเศรษฐกิจก็คงดีไปด้วยนะเพราะเงินงบประมาณก็เอาไปพัฒนาประเทศมีรถไฟฟ้าวิ่งชิวบนรถที่บ้านเราเลยนะ
0: เข้าใจคิดเอาเป็นว่าพวกเราอย่ามัวแต่ฝันทำให้ฝันเราเป็นจริงเพื่อในหลวงของเราท่านเองก็จะเร่งขยายศูนย์เรียนรู้ชุมชนของเราให้ที่อื่นๆเข้ามาดูงานจะได้เอากลับไปเป็นตัวอย่างสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านตัวเองพอขยายไปรอบๆมีหมู่บ้านที่เข้มแข็งทำงานจริงจังจนปลอดยาเสพติดได้หลายหมู่บ้านก็กลายเป็นหลายอำเภอหลายจังหวัดวันนึงมันก็จะปลอดยาเสพติดทั้งประเทศ
2: เอาเลยอาผู้ใหญ่อวดสวยเต็มที
1: ่ท่านก็ด้วยเหมือนกันโอ๊ยนู้นผู้ใหญ่แขกมาแสดงความยินดีกันเต็มเลยอ่ะโอ๊ยนักไหนเพิ่งก็มาโอ๊ยกันนั้นคนนั้นก็มาโอ๊ยตื่นเต้นคนดังเพี้ยนเลยอ่ะ
2: น้องผู้ว่าก็มาด้วยนะว่าจะพาเจ๊กุหลาบไปโรงพยาบาลรักษาโรคจิตสักหน่อย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดสำนักงานปปส.ในฐานะหน่วยงานกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขอขอบคุณคนไทยที่ร่วมเป็นพลังสำคัญในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดมาตลอดและอยากเห็นคนไทยร่วมสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเฝ้าระวังดูแลชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของเรา
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสาคนครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ทักทายให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในการดำเนินชีวิตในการทำงานทุกคนก็ล้วนต้องการความสำเร็จนะครับแต่ว่าความสำเร็จกว่าจะได้มาก็ต้องอาศัยหลักอาศัยวิธีการนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะมีมาตั้งแต่เก่าก่อนหมายถึงว่ามีคุณสมบัติที่มีมาพร้อมกับการ เกิดมานะ
2: ครับ
1: บางคนมีคุณสมบัตินั้นแล้วก็ทำให้ตัวเองก็ประสบความสำเร็จอยู่เรื่อยไปแต่หลายคนก็ต้องผ่านช่วงเวลาที่ลองผิดลองถูกนะครับกว่าจะมาพบวิธีการหรือหนทางไปสู่ความสำเร็จนั้นก็อาจจะอยู่ในช่วงปลายๆแล้วก็มี
2: ครับ
1: ครับ
2: จริงๆแล้วนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่วัยทำงานเราก็ผ่านการเรียนการศึกษามาหลายปี
1: ครับ
2: ในสถานศึกษานั้นนะก็ฝึกอะไรกับเราหลายๆอย่าง
1: ครับ
2: โดยเฉพาะการทำงานแบบเดี่ยวการทำงานแบบกลุ่ม
1: ครับ
2: การเจอเพื่อนฝูงทั้งที่เราชอบและเราไม่ชอบทั้งเคมีตรงกันและเคมีไม่ตรงกัน
1: ครับ
2: อันนั้นแหละก็สอนอะไรเราหลายอย่างเหมือนกันนะก่อนที่จะเข้าสู่วัยทำงาน
1: ใช่ครับการวางพื้นฐานในเรื่องของการทำงานก็มาจากการเรียนหรือการเสริมสร้างความรู้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะครับที่เข้าเรียนหนังสือนะครับก็คงไม่ได้ต้องการแค่เพียงอ่านออกเขียนได
2: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ต้องการมากไปกว่านั้นก็คือทักษะหรือความเชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือทักษะชีวิตนะครับที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนที่เขาเรียกรวมๆว่าครองตนครองคนแล้วก็ครองงานนะฮะใครที่สามารถครองได้ทั้ง3ด้านนี้ได้อย่างเหมาะสมงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ในการทำงานในยุคปัจจุบันนะครับบางสถานศึกษาเนี่ยเขาก็ให้นักศึกษาเรียนไปด้วย
1: ครับ
2: แล้วก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติเร็วกว่าปกติคือปกติเวลาเราจะฝึกงานเนี่ยนะฮะเต็มที่เราก็อยู่ช่วงปี3ปลายๆใช่ไหมสำหรับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
2: ปี3ปี4เนี่ยฮะ
1: ครับ
2: แต่ว่า

0: การมันก็ไม่ได้เกิดอะไรมากมายนะ
1: ครับก็คือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ไปด้วยนะครับเกิดความเชี่ยวชาญชำนาญนะครับเพราะเดี๋ยวนี้การเวลาไม่คอยท่านะทุกคนก็อยากที่จะได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนนั้นอย่างเร็วพูดง่ายๆคือเรียนรู้แล้วก็น่าจะเอาไปทำได้เลย
0: ครับ
1: นะครับได้แค่ไหนก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าได้ประสบการณ์ละนะครับเหมือนกับน้องๆทหารใหม่ที่เข้ามาในปีนี้นะแตกต่างจากรุ่นก่อนรุ่นก่อนๆเนี่ยนู่นจะไปฝึกวิชาชีพกันก่อนจะปลดนู่นนะ
0: ครับ
1: แต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับในช่วงห่วงฝึกทหารใหม่ในช่วง6สัปดาห์แรกนั้นก็ฝึกแล้วนะนะครับมีวิชาชีพเข้ามาแนะนำเข้ามาฝึกกันแล้วนะครับเรียกว่าตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าน้องบางคนนี่อาจจะเป็นแค่6เดือนใช่ไหมครับเป็นแค่6เดือนแล้วก็ปลดประจำการไปเนี่ยก็จะได้วิชาเหล่านั้นไปด้วยนะครับบางคนเป็นแค่1ปีถ้าเกิดไปฝึกก็ปีที่2เนี่ยคนที่เข้ามาเป็น1ปีอาจจะไม่ทันได้ฝึกวิชาชีพนะครับ
0: ครับ
1: ก็เลยมีการปรับแผนในการฝึกทหารใหม่นะครับในรุ่นนี้เนี่ยนะฮะให้มีการฝึกวิชาชีพไปด้วยนอกเหนือจากการฝึกเรื่องของวิชาทหารนะฮะ
0: ครับนะฮะจะเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟช่างไม้ช่างตัดผมแล้วก็อีกหลายๆช่างนะที่เขาฝึกกันเนี่ยช่างไม้จริงๆน่าสนใจนะครับคุณทีบ้านเรานี่ไม้ก็หาได้ไม่ยากมาก
1: ครับ
0: สามารถที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งต่างๆได้มากมายจริงๆนะ
1: ครับแล้วก็เป็นของใกล้ตัว
0: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานบ้านงานเรือนได้นะฮะโดยเฉพาะผู้นำครอบครัวนะฮะคนที่เป็นสามีนะฮะเป็นที่พึ่งของภรรยาในงานช่างเนี่ยภรรยาก็อุ่นใจเยอะประหยัดไปได้เยอะเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับสามารถที่จะทำโน่นนี่นั่นนะฮะสมัยก่อนเนี่ยคงจำกันได้สมัยที่เรายังเด็กๆนะย้อนกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อนเนี่ยนะฮะของเล่นบรรดามีในส่วนใหญ่คนที่ทำก็คือพ่อนะใช่ไหมฮะพ่อเนี่ยเป็นคนทำให้ประดิษฐ์ให้
0: ครับ
1: นะครับไม่ได้ควักเงินไปซื้อของเล่นราคาแพงๆเลยนะครับก็เกิดจากความสามารถในเชิงช่างนะฮะของคนที่เป็นพ่อนั่นเองนะครับแต่สมัยปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าของเล่นอะไรต่างๆมันมีสำเร็จรูปมากขึ้นนะฮะคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของงานช่าง
0: ครับ
1: ก็คงจะต้องไปทำงานอะไรก็ได้หาตังค์มา
0: ซื้อของเล่นนะ
1: ซื้อของเล่นแล้วของเล่นมันก็ล่อตาล่อใจเหลือเกินโดยเฉพาะของเล่นทางออนไลน์เนี่ยนะฮะมาจากนู่นเมืองจีนนะฮะเดี๋ยวนี้ของเล่นมาจากแดนไกลนะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะสั่งทางออนไลน์ไปไม่กี่วันก็มาถึงแล้ว
0: ครับของเล่นที่เป็นของแบบไทยๆนะฮะก็มีหลายที่หลายแห่งเขาก็พยายามที่จะอนุรักษ์กันนะฮะวันก่อนก็ไปดูสารคดีที่เขาไปเจาะคุณลุงคนหนึ่งที่เขาทำลูกข่างล
1: ู
0: กข่างแบบสมัยโบราณนะเล่นนะ
1: ครับ
0: คือทำกว่าจะทำได้เนี่ยนะมันต้องใช้วิธีการและการเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคและวิธีการอีกต่างหากใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้แหละจริงๆแล้วจากลูกข่างเนี่ยพัฒนาไปสู่เบเบ้ที่เด็กเล่นกันนะ
1: เห็
0: นใช่ไหมด
1: ึ
0: งเบเบ้เนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าจะมีไอเดียจากลูกข่างแต่ว่าการเล่นลูกข่างมันก็มีเสน่ห์นะแล้วก็ถ้าหากว่าของเล่นโบราณพวกนี้ถ้าหากว่าชุมชนได้เข้ามาศึกษารับรู้เรียนรู้เนี่ยผมว่าก็จะช่วยในเรื่องของนอกจากจะได้รับภูมิปัญญาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะทำขายได้นะ
1: ครับ
0: มันก็จะมีกลุ่มเล่นอยู่นะครับโดยเฉพาะของเล่นโบราณเอาไปในแนวสะสมก็มีครับ
1: ใช่ครับของเก่าๆนะฮะก็ย่อมที่จะแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญานะฮะของคนในสมัยเก่าๆนะครับที่ทำเอาไว้นะครับนานวันเข้านะครับแม้ว่าจะไม่มีการเล่นแล้วแต่มันก็คือตำนาน
0: ครับ
1: ตำนานที่จะเล่าขานสืบไปว่าครั้งหนึ่งเคยมีการเล่นแบบนี้นะอย่างสมัยเดียจะมีเล่นสกาอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: หรือของเล่นอีกมากมายหลายอย่างที่ปัจจุบันนี้เด็กๆในยุคปัจจุบันคงไม่ได้เล่นกันแล้วนะครับผมทันรีดีข้าวสารหมอนซ่อนผ้าอะไรเงี้ยนะฮะหมากเก็บ
0: ใช่ฮะ
1: กระโดดเชือกเนี่ยทันนะฮะแต่วันนี้กระโดดเชือกก็แทบจะไม่ค่อยเห็นแล้วนะ
0: ไม่เห็นแล้วฮะ
1: ครับเขาว่ากระโดดเชือกในที่ที่เนี่ยก็ใช้ยางใช
0: ่หนังยางมาต่อกันเน
1: า
0: ะ
1: มาต่อกันนะครับนั่นก็เป็น
0: มีท่าที่กระโดดด้วยนะ
1: ใช่ครับก็เป็นการฝึกอาจจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการ เล่นตะกร้อในเวลาต่อมาก็ได้นะ
0: ครับ
1: ในการกระโดดสูงเนี่ยนะฮะนั่นคือวิธีคิดและวิธีการ ดำเนินชีวิตของคนใน

0: สมัยอดีตก็คือต้องมีภาคของการทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วก็ภาคของความบันเทิงหรือหย่อนใจนะครับให้ลูกให้หลานได้พักได้มีความสนุกสนานพบปะเพื่อนฝูงไม่จะอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมฮะออกมาเล่นกับเพื่อนบ้านบ้างได้มีกิจกรรมร่วมกันโตหน่อยก็จะมีเรื่องของการลงแขกเกี่ยวข้าวดำนาร้องรำทำเพลงเกี่ยวทนะแม่เกี่ยวย่นย่นเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นการเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนอ่ะทีนี้มาดูเรื่องที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าวิธีการสร้างความสำเร็จในชีวิตและการงานซึ่งเป็นพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้นะครับในคราวที่พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งนะครับที่พระองค์พระราชทานไว้เป็นพระบรมราโชวาทให้แก่บัณฑิตที่จบใหม่นะครับแน่นอนคนที่จบใหม่ก็อยากที่จะไปทำการทำงานพัฒนาชีวิตให้มีความสุขให้มีความสำเร็จนะครับพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้นะครับความว่าผู้ที่จะสำเร็จในการงานและชีวิตได้แน่นอนนั้นควรมีคุณสมบัติประกอบพร้อมเพรียงกันอย่างน้อย5ประการประการแรกจะต้องมีความสุจริตความมีใจจริงความตั้งใจจริงความอุตสาหะอดทนและความเมตตาเสียสละเป็นพื้นฐานด้านจิตใจอันนี้ประการแรกนะครับเรื่องของสุจริตประการที่2ควรจะต้องมีวิชาความรู้ที่แม่นยำชำนาญพร้อมทั้งฝีมือหรือความสามารถในเชิงปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบการนะอันแรกนอกจากจะเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์และอันที่2ก็ต้องมีความรู้ด้วย
1: ครับ
0: ซื่อสัตย์อย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยประการที่3ควรจะต้องมีสติความยั้งคิดและวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบเป็นเครื่องควบคุมกำกับให้ดำเนินงานไปได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงตามทิศทางอันนี้ก็เน้นเรื่องของความละเอียดละออ
1: ครับ
0: มีสติคอยควบคุมตัวเองยั้งใจนะฮะไม่ใช่ทำการใดใดโดยความรู้ก็จริงอ่ะแต่เป็นมีความละโมบโลภมากก็อาจจะทำให้เสียการได้ประการที่4จะต้องมีความรอบรู้มีความสามารถประสานงานและประสานประโยชน์กับผู้อื่นอย่างกว้างขวางเป็นเครื่องส่งเสริมให้ทำงานได้คล่องตัวและก้าวหน้าอันนี้ก็น่าจะหมายถึงเรื่องของคอนเนคชั่น
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ทำต้องมีการติดต่อประสานงานกัน
0: ครับ
1: เพื่อให้งานลุล่วง
0: ครับ
1: เราไม่ได้เกิดมาเพื่อเก่งทุกอย่างใช่ไหมครับ
0: ครับแล้วก็ไม่ได้เก่งคนเดียวนะก็ต้องอาศัยความเก่งความสามารถของคนอื่นๆมาร่วมด้วยนะครับเรียกว่าไปด้วยกันมันก็มีพลังมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: ขนาดร้านรวงต่างๆอย่างเช่นร้านซ่อมรถอย่างเงี้ยเป็นอู่ซ่อมรถนายช่างที่เป็นนายช่างที่มีความสามารถเนี่ยนะฮะถ้าไม่มีคอนเนคชั่นกับอะไรล่ะร้านอะไร
1: ครับ
0: ไม่มีคอนเนคชันกับร้านคนที่รับงานยกรถอะไรเงี้ยนะก็อาจจะทำให้งานน้อยลงนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดรู้จักกันเนี่ยเขาก็จะดึงมานะเขาจึงบอกว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักกัน
1: ครับเหมือนคนที่ขับรถตู้มีอาชีพขับรถตู้เนี่ยนะเขาจะมีคอนเนคชันใช่ไหมสมมติว่าลูกค้าของเขาเต็มแต่ว่าลูกค้าติดต่อมาเขาแนะนำเจ้าอื่นที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน
0: ช่วยกันส่งเสริมงานซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่หลายคนทำแล้วได้ผลดีขนาดว่าอาจจะไม่เก่งมากใช่ไหมฮะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่มีเพื่อนเยอะก็ส่งเสริมกันและกันได้และประการที่5ซึ่งสำคัญที่สุดจะต้องมีความฉลาดรู้ในเหตุในผลในความผิดถูกชั่วดีในความพอเหมาะพอสมเป็นเครื่องตัดสินและสั่งการปฏิบัติงานทั้งมวลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ต้องเอาหลักคุณธรรมมาจับนะ
1: ครับ
0: ว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะถูกไม่ถูกดีไม่ดีประการใดผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายอย่างไรนะครับถ้าหากว่าข้อนี้มีอยู่งานการที่ประสบความสำเร็จก็จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าทำเก่งจริงแต่ว่าหลบเลี่ยงภาษีหลบเลี่ยงกฎหมายอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ตนได้ประโยชน์ให้พวกพ้องได้รับประโยชน์เป็นความสำเร็จที่ไม่ยั่งยืนเกิดวันหนึ่งมีคู่แข่งขึ้นมาเขามองเห็นว่าม
1: ีทางเลือกมากขึ้นที่จะไปใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วเขาก็หาทางที่จะทำลายอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราก็มีจุดอ่อนให้เขาทำลายได้ด ื่องจากความไม่โปร่งใสก็เรียกว่าความบกพร่องทางจริยธรรมเนี่ยนะฮะก็ส่งผลทำให้ต่อให้คนเก่งก็ไปไม่รอดเนี่ย
1: ใช่ครับโดยเฉพาะอาชีพช่างต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: คือถ้าไม่เหลี่ยมกับลูกค้ามากเนี่ยนะคือไม่เหลี่ยมเลยดีกว่านะลูกค้าก็จะเชื่อใจแล้วก็จะแนะนำคนอื่นให้เข้ามาใช้บริการด้วยผมไปดิร้านนี้ช่างคนนี้มั่นใจได
0: ้ครับ
1: ไม่โขกไม่สับ
0: นะครับ
1: คือว่ากันตามเนื้องาน
0: ครับ
1: นะฮะอาจจะบวกค่าบริการนิดหน่อย
0: นิดหน่อยคือกินได้นานกว่าน
1: านมากๆเคยเจอนะหลายเจ้าเลยนะ
0: ใช่ครับถ้าหากว่ากะว่ากินคำโตเนี่ยมันก็กินได้ไม่กี่ครั้ง
1: ของลูกค้ายังไม่ทันเสียบอกว่าเสีย ให้เปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งที่สามารถที่จะซ่อมมาแล้วก็ใช้ได้อีกนานเนี่ยนะ
0: ครับรวมไปถึงชาวต่างชาตินะฮะชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาอาจจะไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวใช่ไหมฮะเขามาแล้วถ้าเขารู้สึกประทับใจกับการบริการของคนไทยเนี่ยครั้งหน้าครั้งต่อไปเขามาอีกเขาก็จะนึกถึงนะฮะว่าคนคนนี้ซื่อสัตย์ไม่ได้คิดว่าจะ อะไรนะเห็นเป็นชาวต่างชาติก็โอเรียวฟันหัวแบะเลย
1: ต้องคูณ2
0: ต้องคูณ2อะไรนะ
1: ฮะถือว่าเงินใหญ่เงินใหญ่เนี่ยต้องคูณ2นะคือค่าเงินมันนะมากกว่าเราเนี่ยนะครับ
0: บางทีคูณ3อะไร
1: เออนะมีแม่ค้าหลายท่านที่ผมเคยเจอนะบอกทำไมถึงขายฝรั่งราคานี้ล่ะขายเท่าคนไทยป่ะอ้าวฝรั่งก็คงเป็นคนคนเหมือนกันนะก็ต้องกินราคาเดียวกันนี่แหละ
0: ครับ
1: ฝรั่งเขารู้นะทำไมเล่นไป
0: ใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ยุคเก่าสมัยก่อนนะเราสามารถที่จะสืบค้นไปดูราคาที่เป็นธรรมได
1: ้ครับ
0: เพราะเขามาเที่ยวเมืองไทยก็หวังว่าเขามีเงินก้อนนี้มันเที่ยวได้เยอะเที่ยวได้หลายที่หลายแห่งเพราะว่าค่าเงินเราถูกกว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็หวังเช่นนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็ต้องจ่ายในราคาที่เขาเคยจ่ายที่โน่นงั้นก็จะมีความรู้สึกพิเศษยังไงล่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความซื่อความตรงหรือความเป็นผู้ที่ตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เนี่ยแหละนะฮะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในชีวิตและการทำงานครับวันนี้นำบทเพลงเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจนะครับใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมาฝากคุณผู้ฟังนะครับนึกถึงบทเพลงนี้เทียนชีวิตครับ

0: บทเพลงเทียนชีวิตครับ
1: ครับเทียนชีวิต
0: ครับ
1: ก็หมายถึงเทียนเล่มนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปใช่ไหมฮะไม่ได้สว่างสวัยตลอดไป
0: ดับวูบลงวันไหน
1: ลงได้ริบรีลงได้นะครับ
0: ใช่ครับเหมือนกับเราบางคนนะฮะใช้ชีวิตอยู่ดีๆนะอยู่ดีๆก็อ้าวชักจะหายใจไม่ทั่วท้องเหนื่อยหอบนะไปตรวจก็พบว่าป่วยด้วยอาการของโรคร้ายอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องมาปรับเปลี่ยนชีวิตกันใหม่เลยทั้งที่อายุก็ยังน้อยๆอยู่เนี่ยนะครับหลายคนนะอายุแค่40-50เท่านั้นเองก็กะว่าจะน่าจะใช้ชีวิตได้อีกพอสมควรแต่ปรากฏว่าพอมาเจอโรคร้ายปุ๊บเปลี่ยนชีวิตใหม่หมดเลยนะฮะต้องมาควบคุมอาหารต้องไปพบแพทย์พบหมอต้องเรียกว่าปรับกระบวนทัศน์ใหม่เลยนะฮะโดยเฉพาะความคิดความหวังความฝันอะไรต่างๆนะครับคือแต่ก่อนอาจจะฝันไปไกลฝันไปเยอะนะฮะอยากจะทำนู่นนี่นั่นสารพัดแต่พอมามีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเตือนเนี่ยกลับคิดใหม่ทำยังไงก็ได้เขาให้ประคับประคองชีวิตอยู่รอดในขณะเดียวกันก็ทำในสิ่งที่ควรทำถ้าหากว่าจะต้องจากไปในเวลาอันใกล้นี
1: ้จ
0: ะได้มีเสบียงสำหรับการเดินทางไกล
1: เรื่องเสบียงบุญนี่สำคัญนะครับก็จะหล่อเลี้ยงชีวิตตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยแหละก็จะนำพาไปสู่โลกในภพหน้านะแต่หลายคนบอกว่าภพหน้าคืออะไรแสดงว่ายังไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
0: ส่วนใหญ่ที่คำว่าภพหน้าบางคนก็คือเจอหน้ากันใช่ไหม อันนั้นภพพอพานนะฮะอันนี้ภพพอสำเพาก็คือความมีความเป็นนะฮะที่จะปรากฏอีกหนึ่งชาติต่อไปเนี่ยบางคนโอ้อย่าไปคิดไกลขนาดนั้นเอาแค่ชาตินี้ให้รอดก่อนนะเขาต้องคิดเผื่อไว้เพราะว่านั่นคือความหวังนะ
1: ครับ
0: ความหวังอย่างหนึ่งของผู้คนคือบางคนเนี่ยอาจจะทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายวันตายพรุ่งไม่รู้ได้เนี่ยแต่มีความหวังว่าบุญกุศลที่ทำมาเนี่ยย่อมจะส่งผลให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีก็อาจจะเป็นความหวังที่ทำให้มีความสุขได้นะ
1: ครับ
0: อ่ะอีกสักเพลงหนึ่งเพลงนี้นะฮะพูดถึงเรื่องราวของการเดินทางทุกวันนี้น้ำมันน่าจะลดลงนะเพราะว่าเขาประกาศยุติสงครามกันแล้วเนี่ย
1: ครับน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับ
0: ครับนึกถึงบทเพลงนักเดินทางคุณนพดลสร้างสรรค์ให้ฟังครับ

0: ท้ายสุดของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้วิธีสร้างความสำเร็จในชีวิตและการงานจากพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9คือต้องมีความสุจริตต้องมีวิชาความรู้ต้องมีสติต้องมีความรอบรู้มีคอนเนคชันที่ดีแล้วก็มีความพอเหมาะพอสมในงานในการดำเนินการนั้นๆครับ
1: ครับพอเหมาะพอสมในที่นี้ก็หมายถึงว่าเรื่องของการทำงานที่แบบไม่ต้องโหมมากจนเสียสุขภาพด้วยนะครับหมายถึงรวมแบบนี้ด้วยครับ
0: ใช่ครับถ้าหากว่างานที่ตั้งใจจะให้ประสบความสำเร็จแต่ไปเร่งวันเร่งคืนแต่ด้วยศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันก็มีจำกัดนะครับเหมือนกับเวลา24ชั่วโมงเนี่ยผมไปถามคนที่เขาประสบความสำเร็จนะฮะหลายๆคนแล้วเขาให้คำตอบที่คาดไม่ถึงเขาบอกว่าสิ่งแรกเลยคุณต้องนอนให้พอก่อนเออ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้านอนไม่พอมันจะรวนหมดเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ความรู้ความสามารถเทคนิควิธีการต่างๆที่คุณมีเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้เลยมันจะรวนหมดเลยแล้วสุดท้ายมันจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเพราะตัวเองไม่พร้อมป่วยอันดับแรกก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพก่อนนะ
1: ครับครับสำคัญมากๆนะครับ
0: ครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาชาวนี้ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านให้ประสบความสำเร็จก็คืองานได้ผลคนก็มีความสุขครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 0850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั
1: ้ยไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลิเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
3: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูกนมดีกว่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6 นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับ3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงชื่นชมเลยโมเดลปราบยาเสพติดสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วโหลด FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
5: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์3รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงชื่นชมเลยโมเดลปราบยาเสพติดพร้อมเดินหน้าลุยแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
8: เมื่อวานนี้ที่โรงเรียนศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์และนายวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เพื่อไปพบปากกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังสะพุงโดยเป็นการดำเนินการติดตามการทำงานพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยที่ทำได้อย่างดีเยี่ยมเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการจัดการปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงการคัดกรองหรือนำผู้ป่วยไปบำบัดรักษาแต่ต้องอาศัยความกล้าหาญในการชี้เป้าและจับกุมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ผลักดันนโยบายสำคัญเช่นนโยบายการปรับลดค่าไฟฟ้า3บาทใน200หน่วยแรกส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่รัฐบาลมีเป้าหมายสนับสนุนเงินดาวคันละ 10,000 บาทซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณส่วนหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลในส่วนของกรมที่ดินได้สั่งการให้เร่งรัดออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดเลยที่ยังตกค้างอยู่312แปลงให้แล้วเสร็จเพื่อให้ประชาชนสามารถนำเอกสารสิทธิ์ไปทำธุรกรรมทางการเงินโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลยกระดับชีวิตคุณภาพของประชาชนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสภาพอากาศประจำวันนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือใน

0: วันนี้วันพระ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหาร4สารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของ

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: สองมือพ่อทำอะไรได้บ้างใช้หาเลี้ยงครอบครัวใช้จับมือลูกหัดเขียนกอไก่ใช้ลูบหัวลูกเบาๆใช้ชนแก้วเหล้าหรือใช้ตบตีลูกและภรรยาสองมือพ่ออาจทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นหรือเลวลงคุณล่ะจะใช้มันทำอะไร
1: ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง

0: ธุเมตตาต่อผู้อื่นด้วยการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะจากสสส.
1: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็

0: พติดเพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: กระเชือก้นรั่วหมายความว่าอย่างไรกระเชอเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระเอชอช้างออ่างกระเชอคือภาชนะสารคล้ายกระจาดขนาดเล็กแต่สูงกว่าก้นสอบและปากกว้างใช้ใส่ข้าวของแล้วกระเดียดเข้าข้างสะเอวมาจากคำภาษาเขมรว่าก่อนเจอถ้ากระเชอก้นรั่วของที่ใส่ไว้ก็จะหลุดลอดออกมาได้จึงมีสำนวนเปรียบเทียบคนที่ใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอีกทั้งทรัพย์สินเงินทองที่หามาได้ก็เก็บออมเอาไว้ไม่อยู่ว่าเป็นกระเชอก้นรั่วเช่นลูกทำตัวเป็นกระเชอก้นรั่วอย่างนี้เมื่อไหร่จะตั้งตัวได้ต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบเสียบ้างอะไรไม่ควรจ่ายก็อย่าไปจ่ายให้เสียเงินสำนวนนี้มักใช้กับผู้หญิงซึ่งส่วนใหญ่มีหน้าที่ดูแลการใช้จ่ายเงินในบ้านและเรียกผู้หญิงที่ไม่รู้จักอดออมว่าแม่กระเชอก้นรั่ว
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
2: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับ500บาทค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลอค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
3: เออเองจำพี่อ้วนได้ไหมเขาหันไปเตะบอลฝีเท้าน่ะอย่างนี้เลย
4: จริงดิพี
3: ่ทั้งลูกเตะเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมงโผกโผกแหมปับ
4: เข้าทุกลูก
3: เปล่าไม่เข้าเลย
4: โอ
3: ้แต่ที่แกทำสำเร็จก็คือพุงยุบไม่ป่วยไม่อ้วนตอนเนี้ยเรียกแกว่าพี่แบดพิษได้เลยการออกกำลังกายวิธีง่ายๆ1ใน3ออกต้านภัยอ้วนลงพุง
5: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นเส้นทางยาเสพติดข้ามชาติยึดยาบ้าเกือบ 1.6 ล้านเม็ดในพื้นที่หนองคาย